0: 14หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
2: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5,800,000บาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
4: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
3: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
5: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปลาจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
3: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันรับค่าจ้างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันรับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
6: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
7: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
2: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: รัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะแทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-18 21ต่อ7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12 21-15ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10-21 21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่างสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน 68.8 ล้านบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27.75 ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 สูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02
13: 1นาทีกับกปท.
2: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดง
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
17: การปฏิบัติราชการนั้นไม่

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารพระบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอัสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกังวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสซาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898663

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทอง

บทอ่านจากพระวรสารและบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทางแห่งความดีเรื่องจิตอันราคะไม่ซึมซาบปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีจิตอันโทสะกระทบไม่ได้และบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่ในธรรมทุกเมื่อพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีจิตอันโทสะกระทบไม่ได้และบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่ในธรรมทุกเมื่อปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงคลอนแคลนอยู่เสมอเป็นคนจับจดทำอะไรก็ไม่จริงคนที่ทำอะไรไม่จริงก็เพราะจิตไม่มั่นคงนั่นเองในอัตถกถาท่านกล่าวหนักไปในทางธรรมว่าเหมือนฟักเขียวตั้งไว้บนหลังม้ากลอกกลิ้งอยู่บางคราวเป็นสวกะบางคราวเป็นอาชีวกะบางคราวเป็นนิครตและบางครั้งเป็นดาบทเอาแน่นอนอะไรไม่ได้บวชก็ไม่ได้เป็นพระจริงเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ได้ประกอบด้วยธรรมของคฤหัสถ์เพราะจิตมัวกลับกลอกอยู่นั่นเองจะทำความดีก็ไม่แน่ใจว่าความดีจะให้ผลจริงหรือเปล่าจึงไม่กล้าทำคงปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์และแก่ตายไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะศึกษาเล่าเรียนก็ลังเลไม่รู้จะจับอะไรดีจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรความดีจะให้ผลจริงหรือเปล่าจึงไม่กล้าทำคงปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์และแก่ตายไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะศึกษา

เรียนก็ลังเลไม่รู้จะจับอะไรดีจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรข้อว่าไม่รู้พระสัทธรรมนั้นท่านอธิบายว่าไม่รู้โพธิปักขิยธรรม37ประการมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้คือผู้ที่จะตรัสรู้จะต้องอาศัยธรรมนี้ไปมองในแง่ธรรมดาสามัญข้อว่าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมนั้นคือไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่รู้จักประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติข้อว่ามีความเลื่อมใสเลื่อนลอยนั้นท่านแก้ว่ามีศรัทธาน้อยคือมีศรัทธาคลอนแคลนไม่มั่นคงเมื่อกระทบเหตุอันทำให้ศรัทธาถอยก็ถอยเอาง่ายๆในพระคาถาที่สองที่ว่าภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบนั้นจะอธิบายต่อไปราคะนั้นคือความกำหนัดพอใจในสิ่งสวยงามโดยทั่วไปหมายถึงความกำหนัดในกามซึ่งเรียกว่ากามราคะโดยปกติจิตของมนุษย์ธรรมดาและสัตว์โลกทั่วไปย่อมซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้มีความกระหายอยู่เสมอเหมือนอย่างว่าคนกระหายน้ำเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดน่าดื่มย่อมแสดงอาการอยากดื่มเช่นมองอย่างต้องการถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะต้องหยิบมาดื่มดับความกระหายนั้นแต่ผู้ที่ไม่กระหายน้ำไม่มีความรู้สึกกระหายซึมซาบอยู่ในความรู้สึกแม้เห็นน้ำก็เฉยไม่มีอาการว่าต้องการอยากดื่มฉันใดจิตใจที่ซึมซาบอยู่ด้วยราคะก็ฉันนั้นคนเมื่อยังมีราคะก็ยังมีความกลัวกลัวไปสารพัดอย่างแต่พอราคะลดลงความกลัวก็ปล่อยลดลงด้วยดูเหมือนในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนักพอราคะเหือดแห้งความกลัวก็ปล่อยหายไปด้วยโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเร้าก็ต้องการตอบสนองเช่นเมื่อหิวก็บริโภคอาหารกระหายก็ดื่มเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อดับความกระวนกระวายทั้งทางร่างกายและจิตใจวิธีการของคนทั่วไปเป็นดังนี้แต่วิธีการของพระพุทธเจ้านั้นคือการดับความกระหายเสียเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องตอบสนองหรือหาทางบำบัดกันบ่อยๆอันเป็นเรื่องซ้ำซากเลือดเจืออยู่ด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าจึงทรงส่งเสริมการดับราคะโทสะและโมหะคนบางคนอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงเป็นไปได้พูดถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติคนไม่มีราคะก็สามารถทำได้และทำได้ดีกว่าคนมีราคะเสียอีกด้วยเพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้เขวจิตใจสงบแน่วแน่อยู่ในการบำเพ็ญแต่สิ่งอันเป็นคุณประโยชน์และไม่กลัวว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นผู้ไม่ต้องการผลเพื่อตนอันนี้ก็ยงไปถึงข้อที่ว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วคำว่าผู้ละบุญและบาปได้แล้วนั้นเป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์คนธรรมดายังต้องทำบุญบ้างบาปบ้าง

ว่าจิตเราต้องการทำแม้บางคนจะไม่ต้องการทำบาปแต่ต้องทำลงไปเพราะสู้แรงกระตุ้นภายในและสิ่งยั่วยาวภายนอกไม่ไหวเมื่อทำความดีก็ต้องการผลดีตอบแทนแก่ตนทั้งหมดนี้รวมลงในข้อธรรมว่าบุญญาภิสังขารอบุญญาภิสังขารคือสภาพอย่างหนึ่งอันปรุงแต่งจิตให้ทำความดีบ้างทำความชั่วบ้างผลแห่งความดีความชั่วก็ออกมาในรูปให้สุขบ้างทุกข์บ้างในการทำการพูดต่างๆนั้นคนสามัญมีเจตนาให้เกิดผลแก่ตนเป็นเบื้องต้นต่อไปก็ให้เกิดผลแก่คนอื่นความหวังอันนี้จะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะหวังความสุขเข้าตัวความกลัวเป็นมารร้ายทำลายความสุขของบุคคลความกลัวเช่นนั้นไม่มีแก่พระอรหันต์ความกลัวเกิดขึ้นในใจคนเมื่อใดเมื่อนั้นความสงบสุขก็หายไปทันทีมีแต่ความทุกข์ความกังวลเข้ามาแทนที่เหมือนเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็คืบคลานเข้ามาธรรมฝ่ายกุศลอันพระพุทธองค์ทรงแสดงในที่นี้คือความเป็นผู้มีจิตมั่นคงการรู้แจ้งพระสัจธรรมความเลื่อมใสอันดีความเป็นผู้มีจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะและการละบุญบาปได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปรารภพระจิตตหัตถ์ผู้บวชศึกอยู่ถึง6ครั้งมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้

เรื่องพระจิตตหัตจิตตหัตเป็นชาวเมืองสาวัตถีวันหนึ่งโคหายเที่ยวหาโคอยู่ในป่าพบโคในเวลาเที่ยงแล้วต้อนมันเข้าฝูงรู้สึกหิวจึงเข้าไปสู่วิหารอันเป็นที่อยู่ของภิกษุแห่งหนึ่งด้วยหวังว่าจะได้อะไรกินบ้างพวกภิกษุเห็นเขาหิวมาจึงให้อาหารที่เหลือจากฉันเวลานั้นภิกษุมีอาหารเหลือเฟือมากเพราะลาภสการะอาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเขากินอาหารเสร็จแล้วจึงถามพระว่าท่านผู้เจริญวันนี้พระคุณเจ้าได้ไปกิจนิมนต์มาหรือไม่เลยอุบาสกวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์กระผมเห็นมีอาหารเหลือเฟือมากวันธรรมดาก็มีฉันอย่างนี้เสมอพระตอบเขาฟังแล้วคิดว่าเราตื่นแต่เช้าทำงานทั้งวันก็ไม่ได้อาหารประณีตอย่างที่เหลือจากพระในวันนี้เราจะเป็นคฤหัสถ์ทำไมบวช ดีกว่าดังนี้แล้วขอบวชกับภิกษุเมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจปฏิบัติดีต่อภิกษุทั้งหลายจนเป็นที่รักใคร่ของภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ได้อาศัยลาภสการะที่เกิดขึ้นไม่นานนักสรีระของท่านก็อ้วนท้วนขึ้นเวลานั้นพระจิตตหัตเคยแต่งงานมาแล้วภรรยาก็ยังอยู่จึงคิดถึงภรรยาและสึกออกไปเมื่อไปทำงานหนักเข้าก็สู้ผอมอีกจึงมาหาพระขอบวชพระก็บวชให้เขาบวชศึกอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งขณะนั้นภรรยาของเขามีครรภ์วันหนึ่งกลับจากทำงานในป่าวางเครื่องไถเครื่องฉายอย่างอื่นเข้าไปในเรือนด้วยคิดจะเอาผ้ากาสายะไปบวชอีกบังเอิญได้เห็นภรรยานอนหลับอยู่ผ้านุ่งของเธอหลุดลุ่ยน้ำลายไหลออกจากปากกลนดังคลืดคลืดปากอ้าอาการนั้นปรากฏแก่จิตตหัตเหมือนศพที่ขึ้นพองเขาคิดว่าสรีระนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นทุกข์หนอเราบวชมามากมายหลายครั้งแล้วแต่เพราะอาศัยสรีระนี้จึงต้องสึกออก

ตีลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชั่วชาติลุกเสียทีเถิดผัวของเองไปแล้วมัวนอนกลนอยู่นี่แหละคราวนี้เขาจะไม่กลับมาลูกในท้องของเองก็มีจะทำอย่างไรลูกสาวโกรธแม่เหมือนกันไล่ให้แม่ออกไปเสียพลางกล่าวว่าแม่ออกไปเสียเถอะเขาจะไปข้างไหนอีกสองสามวันก็กลับมาเองแหละนายจิตตหัตออกจากบ้านบ่นพึมพำไปด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขณะเดินไปนั่นเองได้บรรลุโสดาปัตติผลเขาถึงวิหารก็ขอบวชแต่พระทั้งหลายเอื้อมระอากับการบวชของเขาเต็มทีแล้วจึงกล่าวว่าจิตตหัตพวกเราบวชให้ท่านไม่ได้อีกแล้วความเป็นสมณะของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านบวชศึกๆจนหัวเหมือนหินรับมีดแล้วแต่จิตตหัตก็ว้าววอนมิได้ท้อถอยว่าขอบวชอีกครั้งเดียวเท่านั้นขอให้อนุเคราะห์ด้วยเถิดในที่สุดพระก็บวชให้อีกนับเป็นครั้งที่7ในการบวชครั้งนี้เขามีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่สึกอีกและก็สมความตั้งใจเขาได้สำเร็จอรหันต์ภายใน 2-3 วันเท่านั้นความที่เคยเป็นคนโลเลเมื่อถึงคราวจริงเข้าก็มิค่อยมีใครเชื่อดังนั้นเมื่อเห็นพระจิตตหัตบวชนานวันไปหน่อยเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงถามเชิงล้อเลียนว่าจิตตหัตยังไม่ถึงวันศึกอีกหรือทำไมครั้งนี้จึงชักช้าอยู่เล่าพระจิตตหัตตอบว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ข้าพเจ้าตัดความเกี่ยวข้องนั้นได้แล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปอีกแล้วความเกี่ยวข้องนั้นพระจิตตหัตหมายถึงกิเลสเครื่องเกี่ยวข้อง

ภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระจิตตหัตถ์พูดอวดมรรคอวดผลจึงไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตตหัตถ์บุตรของเราไปมาอยู่ในขณะที่ยังไม่รู้พระสัจธรรมจิตยังไม่มั่นคงบัดนี้บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เห็นป่านนี้กิเลสยังให้มัวหมองได้ทำให้ต้องบวชถึง7ครั้งศึกถึง6หนพระศาสดาเสด็จมาสดับคาถานั้นแล้วตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของหยาบนักหากกิเลสเป็นตัวตนแล้วไซจักรวาลนี้ก็แคบไปพรหมโลกก็ต่ำไปไม่พอบรรจุกิเลสได้เลยกิเลสนี้เองสามารถทำบุรุษอาชาในผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแม้เช่นเราให้มัวหมองได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนเหล่าอื่นเราอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจ่อเพี้ยนอีกอันหนึ่งต้องบวชแล้วศึกถึง6หนในการไรเล่าพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายจะฟังหรือพระเจ้าข้าถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงฟังพระศาสดาได้ตรัสเล่าเรื่องในอดีตของพระองค์ดังนี้

ในอดีตการบุรุษหนึ่งชื่อกุฏฑาลบัณฑิตในกรุงพาราณสีบวชเป็นนักพรตภายนอกพระพุทธศาสนาอาศัยอยู่ณหิมวันตประเทศ8เดือนพอถึงฤดูฝนแผ่นดินชุ่มชื้นเขาคิดว่าในเรือนของเรามีข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่างละครึ่งทนานและจ่อเพี้ยนอีกอันหนึ่งเราพอทำการเพาะปลูกได้อย่าให้ข้าวฟ่างและลูกเดือยต้องเสียไปเลยดังนี้แล้วศึกออกมาเพาะปลูกทำรั้วไว้เมื่อเมล็ดพืชแก่ก็เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้ทำพันธุ์ทนานหนึ่งนอกนั้นได้บริโภคแล่แล้วได้ออกบวชอีก8เดือนเมื่อถึงฤดูฝนมาแผ่นดินชุ่มชื้นก็คิดอย่างนั้นอีกศึกอีกทำอยู่เช่นนี้7ครั้งในครั้งที่7เกิดสังเวชสลดใจจึงคิดว่าเราควรทิ้งข้าวฟ่างลูกเดือยและจ่อเพี้ยนในที่ใดที่หนึ่งอันจะหามันไม่เจออีกเห็นว่าควรทิ้งในแม่น้ำคงคาแต่ถ้าเห็นอยู่อาจลงงมเอามาใช้ในภายหน้าภาคหน้าต้องทิ้งโดยวิธีที่จะไม่เห็นมันบัณฑิตจ่อเพี้ยนเอาผ้าห่อข้าวฟ่างและลูกเดือยแล้วเอาพันเข้ากับจอบจับด้ามจอบเวียงเหนือศีรษะ3รอบแล้วหลับตาเวียงไปในแม่น้ำคงคาลืมตาขึ้นเหลียวดูไม่เห็นที่ตกจึงเปล่งเสียงดังขึ้น2ครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จกลับจากการปราบปัจจันตชนบทให้ปลูกค่ายพักที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเสด็จลงแม่น้ำเพื่อสงสนานพระวรกายทรงสดับเสียงนั้นไม่พอพระทัยเพราะว่าโดยปกติเสียงว่าชนะแล้วชนะแล้วย่อมไม่เป็นที่พอพระทัยของพระราชาพระองค์เสด็จเข้าไปหาบุรุษนั้นตรัสถามว่าเราทำการย่ำยีศัตรูมาเดี๋ยวนี้ด้วยเข้าใจว่าเราชนะแล้วท่านร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วหมายความว่ากระไรกุฏฑาลบัณฑิตทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะของพระองค์อาจกลับแพ้ได้ส่วนข้าพระองค์ชนะโจรภายในคือความโลภแล้วจะไม่กลับแพ้อีกการชนะโจรภายในคือความโลภดีกว่าการชนะโจรภายนอกดังนี้แล้วกล่าวคาถาย้ำว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นยังไม่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้อีกชัยชนะนั้นดีขณะนั้นเองท่านมองดูแม่น้ำคงคายังกสิณมีน้ำเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นแล้วบรรลุคุณวิเศษแล้วลอยขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงเลื่อมใสขอบรรพชาพร้อมทั้งไพร่พลพระราชาอื่นๆในแคว้นใกล้เคียงทรงสดับเรื่องราวแล้วเสด็จออกมาบวชตามถึง7พระองค์พระศาสดาตรัสในที่สุดว่าภิกษุทั้งหลายกุฏฑาลบัณฑิตในการนั้นคือเราในบัดนี้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของหยาบนัก

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633338

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สื่อน้ำเดียวมีเกลียวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สื่อจำใสจนเมิดสมองมามนต์สื่อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆหูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ที่ท่านโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: ซอยเนเดอร์จะเพื่อพ่อเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

บทอ่านจากพระวรสารพระบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เสียงพิ้นเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองบักซิ่งเมงตอนเอาปัญญาไหวใสพี่น้องครับพระราชาได้ฟังคำอธิบายของเสียงเมงแล้วก็ต้องยอมจำนนต่อเหตุผลของเสียงเมงและก็ยังย้องในปัญญาของเสียงเมงนำเสียงเมงโหดีปัญญาหลายเอาตัวรอดเก่งสมคำล้ำลืออีหลีผู้หลังคนเนาะพี่น้องเนาะเข้าตำลามีความรู้เต็มพุ่งเพียงปากโตซอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีคนแบบนี้ก็มีอยู่ทั่วไปทั่วทีป จากนั้นพระราชาก็ถามเสียงเมียงเจ้ามีปัญญาหลายแบบนี้นี่มันบ่เต็มพุ่งล้นปะคุณบ้องเจ้าเอาปัญญาไว้สิเลิกเก็บไว้มองเลิกเสียงเมียงก็เข้าใจว่าพระราชาถามแบบเว้าโนโฮมอนก็เลยตอบไปแบบเล่นๆเว้าโนโฮมอนว่าก็เอาเก็บไว้ในท้องจนเต็มท้องนี่ล่ะพะยะค่ะส่วนที่เหลือก็เลี้ยงไว้อยู่เฮือนเอาไว้อิดกินมื้อหลังพะยะค่ะขั้นจังสันมื้อนาก็เอาตัวปัญญาที่เจ้าเลี้ยงไว้มาฝากนางสนมกำนันมูนีในเด้อสิได้มีปัญญาหลายๆสิได้เก่งคือเสียงเมงเพื่อนว่าได้อยู่พะยะค่ะมื้อนาสิเอาตัวปัญญามาฝากดอกจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับมือเฮือนมือซ่านไปพักผ่อนนางสนมกำนันทั้งหลายก็ดีอกดีใจแล้วสิได้กินตัวปัญญาของเสียงเมียงสิได้หัวดีหัวเลื่อมมากมากหัวเลื่อมมองๆสิได้กระพากันซอยคึดหาทางเล่นงานเสียงเมียงหละฝ่ายเสียงเมียงตื่นเสามากก็ไปหาตัดลำไม้ไผ่เอาลำน้อยๆที่มีโกนพร้อมนั่นแหละโกนไม้ไผ่เนาะตัดออกเป็นบางๆเตรียมเอาไว้หลายบางเติบพี่น้องจากนั้นเราก็ถือของพิเศษไปย่างเลาะหาหั่งผึ่งบ่แม่นเอาหั่งผึ่งธรรมดาต้องหั่งผึ่งโกนมันอยู่ในโกนไม้เนาะอยู่ในโพรงไม้หละพ่อพบแล้วก็เอาปากคองกวมหั่งผึ่งไว้หู้ผึ่งไว้มองป่องผึ่งที่บินเข้าบินออกละเรียกว่าหูหรือว่าปากทางเข้าและปากทางออกของหั่งผึ่งแล้วก็เอาค้อนเคาะไหมปึ๊กๆๆๆไล่ให้เพิงมันบินออกมาจนได้เพิงพอสมควรแล้วก็ปิดฝาคองพิเศษก่อนสิปิดฝาคองพิเศษแล้วก็ปิดปากของหั่งเพิงนําได้ปิดโกนไม้นําพายยางกลับอย่างสบายจากนั้นลาวก็ค่อยๆเอาเพิงใส่กระบังไม้ไผ่บังละ3โต2โตแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่มันสิบินเข้าไปแล้วแล้วก็เอาพายยางบางๆมัดปิดปากไว้หลังจากบรรจุโตปัญญาเรียบร้อยแล้วลาก็ลงจากเหือนเอาสยามสะพายเข้าวังสิให้นางสนมกำนันได้รับประทานชิมบัสันทอนเฮาะจากนั้นก็ห้องนางสนมกำนันมาเพื่อที่รับแจกโตปัญญานางสนมกำนันทั้งหลายก็กีดกราดอุ้ยวายอุ้ยดีใจดีใจวันนี้จะได้ชิมตัวปัญญาเพื่อนว่าตัวปัญญาตัวนี้มันบินหนีเร็วคักๆเด้อพี่น้องเด้อน้องๆนะเพิ่นว่าตัวปัญญานี่มันบินนะวิดวิดวิดวิดวิดวิดเสียงมันบินฟ้าวกินเด้อเพิ่นว่าค่อยๆเปิดฝาออกแล้วกะให้เอาปากกระบอกไม้ไผ่นี่เอาไว้เลาะๆปากตัวเองถ้ามันสิบินหนีก็ให้มันบินเข้าปากละหรืออาจจะขั้นในจังหน่อยให้ดีก็คือควรสิเอาปากนะอมไว้เลยเวลาเปิดมันสิได้ตัวปัญญามันสิบินเข้าไปอย่าลืมเด้อเคาะให้ตัวปัญญามันไหลออกมานําได้บางตัวมันบ่เข้านางสนมกำนันทั้งหลายก็มารับเอาบังปัญญาคนละบังคนละบังบางคนก็โยเพิ่นเวียนมาอีกทีนึงแล้วเพิ่นอยากได้2บังเนาะ อยากจะฉลาดล้ําเลิศหานคนพยศมักสิเป็นแนวนี้เนาะ
1: เอ้ยไม่มีแม่นคอยดอกไม่ใหญ่แบบคอยไม่ได้จะได้หลายดอก
0: เนาะไม่ใหญ่เนาะไปเลี้ยงแถวต่ออีกเธอหนึ่งรอบนึงอยากได้2รอบบ่ายค่ำอยากได้ตัวปัญญากับเสียงเมียงมาเลี้ยงแถวเด้อยายเด้อเสียงเมียงก็แจกไปนำเว้าไปนำวิธีการนะครับของดีมีน้อยจนใจสิแบ่งเด้อ มาสาบ่ได้มาเลี้ยวได้เลี้ยวได้ของทีต้องแบ่งกันอยู่กันกินเออ

บางคนก็ไปบังพุ่มเฮือนพุ่มไม้บางคนก็ไปบังโอ่งแดงเงินลักลีหันลังกินบางคนก็พุ่นละเงินยางลงไปตะลางเฮือนพุ่นละลักลีกินไผ่กินมันว่าสันเถาะเนาะบ่ท่านเฮืองพี่น้องได้ยินเสียงวิดวายเจ็บปวดแตกแซ่วๆห้องไห้พ่อๆกันนั่งสนมแต่ละคนพากันมายืนกุมปากตัวเองห้องโอ้ยแหลดออกจากมองกลิ่นมองเสียงกลิ่นมองลักหลีตัวเองโอ้ยลักหลีกลิ่นมันเป็นนี่เนาะมันเจ็บแบบนี้เนาะพากันห้องนะครับเพราะว่าถึกเพิ่งตอดแหมปากเหวอไปตามๆกันเลยนะเนี่ย

สียงเมียงตอนติดคุกหมดเสียงเมียงตอนติดคุกหมดหลังจากนางสนมกำนันทั้งหลายพากันกลุ่มปากกลุ่มแก้มกลุ่มสิวกลุ่มฟ้าปากเพอเวิร์บปากโป พอไปกินตัวปัญญาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฝ้าพากันแหลนจอนจินแหลนไปเฝ้าพระราชากลุ่มปากไปนำกลุ่มแก้มไปนำแล้วพากันไปฟ้องพระราชาว่าถูกเสียงเมียงขี้โต๊ะให้กินตัวปัญญาจนเพิ่งไปตอดปากตอดขี้ศพไปตอดหน้าตอดแก้มแต่ละคนกระโปรงปกนอกจากโปรงปกยังบ่พอยังไข้อึ้งลืงนำได้เดี๋ยวนี้บ้านผมหองเขือเด้อไข้เนาะคืออึ้งลืงหรือไข้อึ้งลืงอันเดียวกันนะครับพากันเจ็บปวดและก็แสบไปตามๆกันขอให้พระราชาลงโทษเสียงเมี่ยงให้แน่ค่ะเพื่อนว่าพระราชาเห็นจังสันกระห้องเสียงเมียงมาเข้าเฝ้ามาเบิ่งผลงานของเจ้าดูเพื่อนว่าที่ใช้ปัญญาไปลั่งแก่คนอื่นพี่น้องกับเสียงเมียงก็พยายามอธิบายแบบมุดหนำคุ้นๆนี่แบบมนหะมนห้ามไปหน้าพี่น้อง โอ้ยแต่ว่างานนี้พระราชาเห็นว่าเสียงเมียงเอ็ดเกินไปทำเกินเหตุนะเสียงเมียงนะใช้ปัญญาการใช้ปัญญาพระราชากะเว้าควรอยู่ในขอบเขตนะอิสระเสรีต้องมีเขตนะเพื่อนว่าต้องมีขอบเขตนะอย่าละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะเพื่อนว่าบ่ควรสิเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนหรือบาดเจ็บหรือขี้ศพโปลกปกแบบนี้นะพระราชาก็ได้เนาะโอ้ยคันสิบ่ลงโทษเสียงเมียงอาจจะได้ใจในอนาคตภายหน้ามูนี้ก็เลยตัดสินใจลงโทษเสียงเมียงเพื่อให้เข็ดหลาบและได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับนางสนมกำนันซุมนี้เอาเสียงเมียงไปขังคุกหมดเป็นเวลา1ชั่วยามณบัดเดี๋ยวนี้คำสั่งพระราชาพี่น้องครับคุกหมดนั้นใส่กับขังนักโทษมีขุยมดแดงงามหรือขุยมดงามเต็มไปหมดเป็นการลงโทษให้หมดกัดนักโทษที่ถูกขังอ้าวมดตามสบายกัดนะเราเอาตัวให้กัดมาให้แล้วเพื่อนว่าผู้ที่ถูกขังคุกมดงามหรือมดแดงไฟออกจากคุกมาใดพี่น้องบ่ต้องเว้าถึงเนาะลับตาเห็นลับตาเบิ่งลับตานึกภาพมีแต่ตุ่มกับตุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดเนาะมีชีวิตรอดมาใดกระบุญแล้วพอมดมันกัดเต็มตัวมดมันไต่ขึ้นไปนี่แล้วเนาะปกติแล้วผู้ใดได้ยินคำตัดสินให้ขังคุกมดแดงหรือคุกมดงามก็ต้องคิดหนักนะครับยานแห้งน่าจะต้องถอดสีแต่ว่าเสียงเมียงมูนีเฮ็ดหน้าเสยพี่น้องเสยเตยเวยเหมือนไม่ย่านเหมือนบ่กลัวคือกันกับบ่ยานคุกมดแดงคุกมดงามในระหว่างที่เสียงเมียงถูกนำตัวไปขังคุกมดเสียงเมียงก็บอกทหารว่าโอ้ยอันแนวใดแนวใดคอยกระสิทึกมดกัดแล้วมืออื่นจากสิได้กินของแซ่บๆหรือบ่เนาะเพิ่นว่าอย่าลีลาอย่าลีลาทหารก็ได้เนาะ อยากได้หยังบอกมาโลดโอ้ยคอยอยากได้อ้อยคือเอาไปกินนี่แล้วเอาเงินไปเด้อเอาไปจัก3ห้างพ่อบ่เพิ่นว่าแหมห้างเดียวก็พอแล้วเงินสมัยตะกี้ได้เนาะเงินเป็นห้างเดียวก็พอ

็เอาอ้อยเป็นสวนเลยเพิ่นว่าเออเอามาแค่เกียนนึงก็พอเด้อเอาไป3หางเลยเพิ่นว่าไปซื้ออ้อยมามัดได้มัดใหญ่มัดนึงพี่น้องเสียงเมียงสิเอาไปกินในคุกคาเวลาเพิ่นว่าทหารก็ไปซื้ออ้อยมามัดบักใหญ่ตามที่ต้องการพ่อไปฮอดคุกครับพี่น้องเสียงเมียงกับแบกอ้อยย่างเข้าไปหลังจากกุญแจห้องถึกทหารปิดกึบกึบกับเรียบร้อยเสียงเมียงนะครับปัดหมดไปนำกะกัดอ้อยปอกอ้อยกินไปนำและก็ค่ายอ้อยกองไว้อีกมุมหนึ่งหมดดังดีได้พี่น้องเนาะได้กึนยังกึนนิดกึนหน่อยได้กึนมดอันมดนี่โบราณเพิ่นจังเว้าไว้ดังดีปานมดดังดีเหมือนมดจมูกดีเหมือนมดอันเดียวกันเนาะเคยได้ยินยินละวันเนาะไม่ใหญ่เนาะเอ้ยก็ได้ยินแหละเนาะแต่เด็กน้อยรุ่นใหม่นี่มีหูจักแล้วจมูกดีคือมดคืออะไรเพิ่นว่านี่ละดังดีปานมดมดได้กึนหยังมันได้กึนมดนะครับกึนเล็กกึนน้อยทีแรกมีผู้บุกลุกเข้ามาบริวารหมดแม่เป้งหมดก็ฟ้าวหลุมเข้าไปสิบุกสิกัดผู้บุกลุกเนาะก็คือเสียงเมียงฮะละแต่พ่อได้ขึ้นอ้อยพี่น้องโอ้ยเนาะได้ขึ้นอ้อยไปอีกมุมหนึ่งบริวารหมดแม่เป้งหมดสมาชิกหมดทั้งหลายก็ย่างลุยลุยลุยไปอันเดียวกับยางลายๆไปนั่นละเป็นทางยางไปดูดกินน้ำอ้อยแซ่บเสยเสียงเมียงกับกัดแน่ให้น้ำอ้อยมันติดกากอ้อยน้ำแน่เอาไปกองไว้มุ่งนั้นละมดพากันยางเป็นแถวใส่ล่ายไปกินน้ำอ้อยเสยเลยบ่สนใจเสียงเมียงจากเม็ดบาทนี่นอกจากบ่สนใจแล้วเสียงแม่เป้งหมดยังห้องบริวารห้องสมาชิกหมดที่อยู่ในขุยพวกเราอาหารแซ่บของหวานมาแล้วมีผู้ใจดีเอาน้ำหวานมาให้เรากินขอให้สมาชิกที่อยู่ในขุยขึ้นมาได้ช้าหมดนะสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามานะมากินน้ำหวานจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามโอ้ยว่ากับบาทมกทายกหรือโฆษกงานวัดเนาะเจ้าเนาะหมดนี่ขุยได้ยินเสียงประกาศจากแม่เป้งหมดพักกันหยางแล้วอุ้มลูกจุงหลานมากินน้ำอ้อยน้ำหวานจากขุยนั้นก็มาจากขุยนี้ก็มาบอกกัดเสียงเมียงจ่อยเสียงเมียงแขวอ้อยจนปากโอ้ยเกือบปู่ลูกบกพุ่นละสิ่งเมียงก็ยังว่าก็ยังดีกว่าหมดมันมากัดดอกเพิ่นว่าเนาะสิ่งเมียงก็เลยรอดจากการถูกหมดกัดฝ่ายทหารพ่อตื่นเสามือใหม่ไก่ขันตะวันสายได้เวลาทำงานได้เวลาวาราชการแล้วก็เปิดประตูเห็นหมดงามโอ้แดงจึงครึ่งกองบักใหญ่แต่ว่าส่วนเสียงเมียงนอนหลับโกนยังคอฟฟี่คอฟฟี่กอดคอฟฟี่คอฟฟี่กอกกอกอยู่เสยทหารก็เลยปลุกให้เสียงเมียงลุกพาไปเฝ้าพระราชาก่อนสิปล่อยตัวกลับเมืองเฮือนพระราชามื้อนี้ผิดหวังครับพี่น้องว่าสิเห็นเสียงเมียงถูกหมดกัดแต่ว่าบ่มีตุ้มจักตุ้มในเสียงเมียงเลยก็เลยสงสัยหลังจากหูว่าเสียงเมียงใส่อ้อยหลอหมดก็คิดในใจบ้าบักสิ่งเมียงนี่มันสำคัญแท้ๆเนาะจากนั้นเป็นต้นมาพระราชากับกำหนดว่าคุกมดห้ามเอาของรสหวานเข้าไปโดยเด็ดขาดนะจากนั้นก็ปล่อยตัวสิ่งเมียงกับมือเหื่อนจอยเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกโมงทุกบอนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลูกทุ่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองกราบงามๆขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งความสุขความมนต์ซืนหาพี่น้องที่ติดตามรับฟังผ่าน FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอของเฮารวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยความสุขความมนต์ซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปถึง 11:00 น.ทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่แห่งนี้ขอบคุณอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าแฟนรายการทุกมงทุกบอนเด้อพี่น้องกระจมนะครับวันนุ่มน้อยคนผู้ไทยเปิดเพลงหันขอเพลงนั้นเพลงนี้แน่เด้อบางเพลงก็มีเคยเปิดเลยวาสนาขอบพระคุณแฟนรายการ FC ทุกมงทุกบอนเป็นกำลังเจือเฮ้อมื้อนี้คาดการว่าเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสิมาเดินสายไฟให้วิทยุนาโพเรดิโอใหม่เมื่อวานนี่กระทามืดมือก็เลยไล่ไปถามเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บอกว่าวันนี้ผมเป็นไข้ไม่สบายลางานว่าซั่นก็เลยขอเป็นวันพรุ่งนี้คือหมายถึงวันนี้เนาะอาจจะเงียบไปบางส่วนเด้อหรืออยู่บ่อยู่แล้วเสียงเงียบไปต้องกราบขออภัยอีโพอีเมคุณลุงคุณป้ามาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพี่น้องที่ใส่ครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไปแล้วเป็นเลยเนาะมืดหรือยังปุ่มซื้อหรือยังเนาะไอ้ตูนเราเจ้าน่าจะมืดหึงแล้วเนาะ1ขวดนี้ก็สามารถใช้ได้1อาทิตย์ใช้วันละ3ครั้งแบบประหยัดได้ผมมืดจะขวดแล้วบังเด้อในต้นเดือนมาจนถึงวันนี้วันที่9ตุลาคมแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมาบนับบังก็เด้อ1 2 3 4 5 6 7 7ขวดแล้วพี่แม่เอ้ยผมปุ่มเสื้อด้วยเนาะโยหนังหึงมือละ 6-7 ชั่วโมงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บตลอดวันละ3ครั้งล่าสุดนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วได้อีแม่เอ้ยผมมาได้เพื่อนรักทางวัดนักบุญเทเลซาแห่งพระกุมารเยซูวนาสามัคคีบาดวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานกุสุมารสกลนครหมู่พนิดาลูกสาวเล่าให้ฟังคุณครูน้ำฝนเล่าให้ฟังว่าแม้หันติดแล้วเพิ่นว่าคาดบ่ได้ถ้าประจำเด้อว่าซั่นผมก็เลยให้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องทางบ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานเด้ออยากได้ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเอาไปนวดแก้อาการปวดแขนปวดขาปวดมงนั้นปวดมงนี้เจ็บกระตุนกระตูเอ็นพลิกมื้อนั้นนะครับหรือว่ามดแมงไม้กัดต้อยมื้อนั้นไปเอากับครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนเราเป็นครูคำสอนอยู่ที่ศูนย์คำสอนท่าแรกของเราเราอยู่บ้านวนาสามัคคีเมื่อทุกมือไปเอากับเราได้เด้อครูน้ำฝนเป็นผู้แทนจำหน่ายที่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจันกุสุมารของเฮาแล้วบ่ต้องสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้ไปซื้อกับเราก็ได้ขอบคุณพี่น้องทางบ้านวนาสามัคคีที่บอกโต้ๆกันไปเวลาใส่แล้วมันดีขึ้นมันไข้ขึ้นส่วนพี่น้องบ้านอื่นๆที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถสอบถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยใดได้ช่วงนี้กำลังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายในแต่ละหมู่บ้านละ1ท่านเท่านั้นนะครับหมู่บ้านละ1ท่านเท่านั้นอย่างเช่นทางตะแหก็มีสทต้อยสมจิตมังกายรับเป็นตัวแทนจำหน่ายไปแล้วหรือสิสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงก็ได้คือกันที่หมายเลข08986333490898633349เด้อส่วนทางไทแหก็มีสทต้อยสมจิตมังกายที่หมายเลข0813800359อันนี้ก็สั่งซื้อได้ทุกมงทั้ง3ที่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นการผลิตและจำหน่ายยังไม่มีวางขายทางร้านต่างๆพี่น้องที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของแต่ละหมู่บ้านก็สามารถไปจำหน่ายตามร้านค้าในหมู่บ้านของตนเองได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยซีบอได้ไปจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆแต่ให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ไปจำหน่ายแทนนะครับเป็นผู้ไปจำหน่ายแทนขอบพระคุณพี่น้องเด้อสนใจสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข0898633349กันแล้วกันนะครับ

ในเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำพระศาสนาจักรคาทอลิกของเฮาก็ส่งเสริมให้แต่ละบ้านสวดภาวนากันเหมือนทุกปีในการสวดภาวนาเพิ่นก็กำหนดหัวคอมาให้เฮาก็สวดภาวนาบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5เนาะในแต่ละมือแต่ละมือที่สวดก็สิมีเพื่ออุทิศคนนั้นอุทิศคนนี้เพื่อสุขสำราญคนนั้นคนนี้ฝากเข้าไปแทรกในหัวข้อนี้ด้วยพระศาสนาจักรขอให้สวดเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระเพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขาเสมออันนี้เป็นหัวข้อขอฝากไปยังผู้นำสวดของชุมชนได้แทรกหัวข้อนี้ใน1 2 3อาจจะเป็นข้อที่4หรือข้อที่5ก็ได้เป็นข้อสุดท้ายก็ได้ก็ฝากก่อนหัวข้อที่จะสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์นักบวชพระสังฆราชพระสันตะปาปาของเราแทรกเข้าไปด้วยนะครับอีกประการหนึ่งครับเป็นข้อสังเกตของผมเองด็อกอันนี้คันมิแต่ก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนที่ได้มีข้อสังเกตนี้นะครับในเดือนตุลาคมของทุกปีพี่น้องคริสเตียนของเราพากันไปสวดตามเฮือนตามซ่านสิ่งหนึ่งที่เป็นที่สะกิดใจก็คือหลายเฮือนแล้วเหลือมเอ็ดกับเขากับป่าพากันกินแล้วสมัยตะกี้นี่บริเอ็ดได้บริเอ็ดกับเขากับป่าพากันกินแจกลูกอมมูนันแจกขนมมูนันในตอนผมเป็นเด็กน้อยก็มีความสุขได้ไปสวดแล้วก็ได้กินขนมนะแต่ระยะหลังๆนี่พากันเอ็ดกับเขากับป่าสู้กันกินหลายขนาดเลยเด้ผมก็เป็นห่วงว่าเฮือนที่บ่มีเงินบ่มีค่ำยากสวดแม่พระแท้ๆเขากับบ่กล้ารับแม่พระไปสวดอันนี้โบราณสมัยตับอิดตับกีเพิ่นเป็นแบบนี้ได้พากันเอาแม่พระไปสวดอยู่เฮือนก็บ่ได้ใช้จ่ายเงินหลายคือคู่มือนี่ได้แต่คู่มือนี่ต้องเอ็ดกับเขากับป่าเลี้ยงคนเลี้ยงพี่น้องแม่นอยู่บ่หลายไปบ่หลาย10 20คนแต่ครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับการเตรียมงานการเตรียมกับเขากับป่านี่เป็นภาระยิ่งใหญ่จักอันใดสิใส่ซองจักอันใดสิเอ็ดบุญจักอันใดสิเอ็ดกับเขาหั่นนะครับแต่ถ้ามีฐานะแน่ก็บ่เป็นหยังแต่มันสำคัญตรงที่ว่าเงินที่บ่มีเงินบ่มีคำเลยก็สิบ่เอาแม่พระไปสวดเพราะรับภาระนี้ไม่ไหวรับภาระนี้ไม่ไหวอันนี้ก็เป็นข้อคิดซื่อๆได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้ยินเสียงสะท้อนออกมาว่ามีการเลี้ยงเขาเลี้ยงป่ากันหลายขนาดแต่บ่ได้ติดอกแม้ว่าบางคนก็บอกมันเป็นไปตามยุคตามสมัยได้ว่าซั่นเองมันเป็นการที่เฮือนหลังน้อยๆเฮือนที่มีเงินน้อยๆสิบ่ได้แม่พระไปสวดแล้วผมบอกได้

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มวนอยู่บนอ้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอน

เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 น.จนถึง 15:30 น.เด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ไทยทุกแบบบ่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดบ่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพลับพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บ่ว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลือมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมลเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดตอดนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บันม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่นี่นี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: Napu Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอดแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ้านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราและฟังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์ของเรานะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดบ้านของเฮาก็ฮ้องว่ายากระพะนะครับบางคนก็บอกว่าอันยาม่องนะบ่แมนเด้อนะครับเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่ลักษณะคล้ายๆกันบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349 089-863-3349ส่งตรงทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณไปทางสำนักข่าวต่างๆมื้อนี้ที่นำข่าวมาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่เฟซของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจของป๊อปรีพอร์ตเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและก็ทางกูรูสนุก .com เรื่องราวความเป็นมาในอดีตของวันนี้พี่น้องครับ1ปีมี365วันมุนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569คริสตศักราช2026มี365วัน1ปีมาฮอดมื้อนี้พระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองเรามาผ่านมาแล้ว282วันยังคงเหลืออีก83วันจะถึงวันสิ้นปีใน83มื้อที่สิฮอดนี้ที่จะมาถึงนี้สิเป็นมือของเฮาหรือบ่ฝากเอาไว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอานับถือส่วนพี่น้องทางคาทอลิกของเราก็ฝากไว้ในพระเมตตาของพระทุกวันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเดือนตุลาคมของพี่น้องชาวคริสต์นะครับเดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำทางพระศาสนาจักรคาทอลิกก็ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมกันสวดสายประคำตามบ้านของเราตามที่เคยปฏิบัติกันมาทุกปีทุกปีปีนี้การสวดภาวนามีเป้าหมายเพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาโดยเน้นขอเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระประสงค์ของพระนะครับและก็เพื่อความยากจนหรือผู้ยากจนได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมได้มีกำลังใจและได้รับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกท่านเหล่านั้นเสมอนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ในการสวดภาวนาของเดือนแม่พระในเดือนนี้
นะครับนอกจากเนื้อขอพิซซ่าขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากขอภาวนาให้พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วพ่อก็ยังสวดภาวนาเพื่อหัวข้อเหล่านี้ด้วยทั้ง6หัวข้ออย่าลืมฝากผู้นำในการสวดภาวนาแทรกหัวข้อต่างๆเหล่านี้ลงในการสวดภาวนาอุทิศเพื่อด้วยนะครับปกติแล้วก็สีสวดบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5นะครับเพื่อนั้นเพื่อดีเพื่อนี้เพื่อนั้นนะครับก็อย่าลืมแทรกหัวข้อเหล่านี้เข้าไปด้วยสำหรับผู้นำในการสวดภาวนาเดือนแม่พระของแต่ละชุมชนพี่น้องครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพวันนี้ในอดีตมีอะไรบ้าง9ตุลาคมวันนี้ต่างประเทศก็บอกว่าในปี2510เซเกวารานักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่แห่งลาตินอเมริกันเสียชีวิตส่วนปี2517ออกัสตาซินเลอร์ผู้ช่วยชีวิตชาวยิวในค่ายกักกันเอาสวิสก็เสียชีวิตค่ายกักกันแห่งนี้มีการช่วยเหลือชีวิต 1,200 คนอันนี้ก็นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดังแต่ในเมืองไทยของเราวันนี้9ตุลาคมเมื่อปีพุทธศักราช2538พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนักปราชญ์นักเขียนนักการเมืองและศิลปินแห่งชาติปูชนียบุคคลของไทยของเราถึงแก่อสัญญกรรมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเกิด20เมษายนปี2454ในเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นโอรสของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบกับหม่อมแดงซึ่งเรียนมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจากนั้นก็ไปเรียนต่อวิชาปรัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากวิทยาลัยควีนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกลับมารับราชการที่กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็เข้าเป็นทหารต่อมาก็ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลตรีในปีพุทธศักราช2531เริ่มเล่นการเมืองตั้งแต่ปี2488โดยก่อตั้งพรรคก้าวหน้าต่อมาก็ได้ยุบรวมกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับจากนั้นก็ก่อตั้งพรรคกิจสังคมในปี2517แล้วก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2518นอกจากบทบาททางการเมืองท่านก็ยังมีบทบาทสำคัญในด้านหนังสือพิมพ์และก็วรรณกรรมด้วยโดยก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐในปีพุทธศักราช2493นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานด้านทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความเรื่องแปลสารคดีและผลงานที่สำคัญได้แก่4แผ่นดินไผ่แดงกาเว่าที่บางเพลงและก็เรื่องอื่นๆอีกที่ท่านประพันธ์ท่านได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เมื่อปี2528นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งปี2538ท่านถึงแก่อัศยกรรมในวันนี้ไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ดินฟ้าอากาศของวันนี้9ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมก็ยังคงอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หลังจากวันนี้ไปจนถึงวันที่10ตุลาคมก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อยู่ประมาณนี้นะครับ30ถึง60ส่วนตั้งแต่วันที่11ถึง14ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนลดลงร้อยละ10ถึงร้อยละ20ของพื้นที่ความเร็วของลมก็ยังคงอยู่ที่10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็นำพาดหัวข้อจากกรมอุตุนิยมวิทยามีหัวข้อข่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่4ตั้งแต่วันพรุ่งนี้9ถึง13ตุลาคม2569ฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมขัง
แต่ฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมขัง17นาฬิกาของวันที่8ตุลาคมวานนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วง9ถึง13ตุลาคมเป็นฉบับที่4โดยระบุนะครับว่าบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพแปรปรวนในวันดังกล่าวโดยลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่9วันนี้นะครับก็จะมีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ก็จะเป็นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน11ตุลาคมก็จะเป็นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับวันที่12กับ13นี้ก็จะอยู่ที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งคนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมาโดยภาพรวมและสรุปแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราไม่มีฝนฟ้าคะนองครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราเริ่มที่ป๊อปรีพอร์ตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีรายงานจากช่วงเย็นของวันพุธที่7ตุลาคมที่ผ่านมาป๊อปรีพอร์ตรายงานว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงร่วมการประชุมโอกาสครบ10ปีที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงออกสารเตือนใจชื่อสารว่าความชื่นชมยินดีแห่งความรักซึ่งจัดในหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวาติกันในการประชุมเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับไม่ได้ตัดสินว่าสารเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรักนั้นดีหรือไม่ดีแต่มาดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการพยายามดำเนินชีวิตตามเอกสารนี้โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยประธานสภาบิชอปคาทอลิก115แห่งทั่วโลกผู้นำศาสนจักรตะวันออก21แห่งคู่สมรสและผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวพระดำรัสในวันที่7วันพุธที่7ที่ผ่านมานะครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ทรงเชิญชวนให้บรรดาบิชอปนำสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนจักรตลอด10ปีที่ผ่านมาทั้งสิ่งที่บังเกิดผลสิ่งที่ยากลำบากคำถามและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินเคียงข้างครอบครัวมาแบ่งปันและหาหรือร่วมกันโดยสรุปแล้วนะครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงตั้งคำถามว่าเมื่อชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่หวังและผู้คนกำลังอยู่ในช่วงเปราะบางที่สุดพวกเขาได้พบกับศาสนจักรแบบไหนและชุมชนของเราช่วยให้พวกเขามีความหวังขึ้นหรือไม่และเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงย้ำว่าหน้าที่ของศาสนจักรไม่ใช่แค่ตีความสิ่งที่ครอบครัวกำลังเผชิญแต่ต้องยอมให้ความเป็นจริงเหล่านี้ตั้งคำถามกับเราด้วยเพื่อค้นหาหนทางใหม่ๆในการประกาศพระวรสารและก็พระองค์ทรงชี้ว่าครอบครัวไม่ได้แค่เดินไปกับศาสนจักรแต่มีส่วนร่วมในพันธกิจของศาสนจักรด้วยผ่านความรักผ่านความซื่อสัตย์ผ่านการดูแลผ่านการให้อภัยผ่านการอบรมและผ่านการถ่ายทอดความเชื่อตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุและผู้เปราะบางด้วยและช่วงท้ายองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ก็ทรงยอมรับศาสนจักรยังต้องเรียนรู้อีกหลายเรื่องจากครอบครัวทั้งจากชีวิตจริงที่มีความยากลำบากโดดเดี่ยวและคำถามที่ศาสนจักรต้องกล้าเผชิญนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตนะครับต่อเนื่องกันไปเลยครับไปที่สกลนครของเราเพจ
รณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รายงานว่าได้มอบบ้านหลังที่13ให้กับผู้เดือดร้อนที่อำเภอคำตะกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10จังหวัดสกลนครเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผ่านโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569ชื่อว่าบ้านตุ้มโฮมปันสุขโดยนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนนะครับเพื่อสร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยให้แก่ครัวเรือนที่ประสบความเดือดร้อนเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 14:30 นก็ไปมอบบ้านที่อำเภอคำตะกล้าบ้านเลขที่116หมู่ที่8นะครับซึ่งนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอคำตะกล้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายก็ไปร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่นายทองคำสีใสเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและก็เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วย SCG โชคพูนผลเพื่อก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยโดยมีทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนจนบ้านแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบเป็นที่พักอาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยนอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครก็ได้ร่วมกันดำเนินการตามแนวทางหายใหญ่ล้นหายเล็กไม่เต็มปลูกผักสวนครัวโดยส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนและก็ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการต่อยอดจากการมีบ้านที่มั่นคงสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างบ้านซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวเป็นบ้านหลังที่13แล้วนะครับเมื่อวานนี้ผู้ว่าก็ไปส่งมอบนอกจากนั้นแล้วเราไปที่เรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองจับกลุ่มได้27คดีผู้ต้องหา27รายของกลางยาบ้ารวม 13,665 เม็ดมากจริงๆเลยสกลนครของเราโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร2คดีผู้ต้องหา2รายสว่างแดนดิน10คดีผู้ต้องหา10รายยาบ้า1เม็ดพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายอากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า 13,284 เม็ดส่วนอำเภอกุสุมารก็มี3คดีผู้ต้องหา3รายลุ้นทุกวันว่ากุสุมารน่าจะไม่มีลุ้นทุกวันว่าโพนนาแก้วน่าจะไม่มีน่าจะปลอดยาเสพติดแต่ความหวังก็ยังเลือนลางอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วอำเภอคำตะกล้าก็ยังมี2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า281เม็ดเจริญศิลป์2คดีผู้ต้องหา2รายโพนาแก้วก็2คดีผู้ต้องหา2รายนิคมน้ำอุ่น1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า99เม็ดส่องดาว1คดีผู้ต้องหา1รายนอกจากนี้ก็ยังมีผลการปฏิบัติของตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารจับกุมได้อีก29คดีผู้ต้องหา29รายของกลางยาบ้า
14,001 เม็ดอันนี้เป็นรายงานจากเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดอันนี้คือแฮชแท็กของเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครของเรายังอยู่ที่สกลนครครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนะครับเทศบาลสกลนครแจ้งเตือนประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยงใกล้ชิดเพื่อรับมือกับเสียงพลุเปิดพิธีเปิดกีฬานักเรียนอปทครั้งที่11วันนี้นะครับวันนี้19 นาฬิกาเทศบาลนครสกลนครประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเตรียมความพร้อมและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ครับศุกร์ที่9ตุลาคมณสนามกีฬาราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในงานก็จะมีการจุดพลุเฉลิมฉลองในช่วงพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปเนื่องจากว่าเสียงพลุจะดังสนั่นหวั่นไหวอาจจะสร้างความตื่นตกใจหวาดกลัวหรือส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงครับเทศบาลนครสกลนครจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางแนะนำเบื้องต้นดังนี้นะครับจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปอยู่ภายในบ้านหรือพื้นที่มิดชิดปิดประตูและหน้าต่างให้เรียบร้อยเพื่อลดเสียงที่จะเล็ดลอดเข้าไปได้ครับและเพื่อลดความตระหนกเปิดทีวีหรือเพลงเบาๆเพื่อช่วยกลบเสียงพลุภายนอกจากนั้นก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการคอยอยู่เป็นเพื่อนและปลอบประโลมเพื่อลดความเครียดและป้องกันการตกใจเพื่อไม่ให้สัตว์วิ่งเตลิดหนีหายไปนะครับอันนี้ก็เทศบาลนครสกลนครขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาณโอกาสนี้ด้วยเรื่องของการจุดพลุเนี่ยถ้าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องสัตว์เลี้ยงหายไปเลยนะโดยเฉพาะสุนัขและแมวครับมันตกอกตกใจหนีเตลิดเปิดเบิงไปและไม่กลับมาเลยนะแมวที่รักสุนัขที่รักก็จะไม่ได้เป็นที่รักอีกต่อไปต้องตามหากันวุ่นเลยครับอันนี้ก็เป็นข่าวนำมาฝากครับวันนี้ 18:30 นเป็นต้นไปพี่น้องทางทาสนาเวงนะครับทางบรรทาสแล้วก็บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก็เตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะครับเตรียมความพร้อมไว้ด้วยหาที่กักขังเอาไว้เข้าไปอยู่ในบ้านหรือพื้นที่มิดชิดเขาบอกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้บอกให้อยู่ในกรงขังครับ ก็เป็นการหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคำอันนี้ก็ฝากบริการฝากประชาสัมพันธ์ครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยเปิดรับสมัครท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเป็นสมาชิกสามัญ นะครับเป็นสมาชิกสามัญของเราเป็นสมาชิกสหกรณ์มีอายุ20ปีตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตตำบลนาโพโวยเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10ตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ประสานทุกหมู่บ้านและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็ยังรับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาแก้วด้วยนะครับทุกหมู่บ้านนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเปิดบัญชี200บาท2เล่มครับและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีก50บาทครับไปสอบถามและสมัครเป็นสมาชิกของเราได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งก็เปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เวลาบริการสมาชิกเวลา8:30 นพักเที่ยงวันแล้วก็ถึง15:30 นขอบคุณทุกท่านที่เป็นครอบครัวเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรานะครับนอกจากนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับได้ไปทดลองใช้เป็นปีแรกของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับที่ผลิตและจำหน่ายฝากอุดหนุนด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีอาการเจ็บตามกระตุนกระโตนะครับเจ็บกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อหนังหึงนอนหึงหรือเอ็ดงานเอ็นวีเอ็ดงาน
เอ็นพลิกแขนขลุ่ยและอาการปวดอื่นๆนะครับก็ฝากคุณลุงคุณป้าใช้ครีมนวดสมุนไพรรับลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ใดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าหากมันดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อเด้อนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับไปที่ชัยภูมิที่ชัยภูมินี้ก็มีชาวบ้านนะครับบอกว่าพาดหัวข่าวนะจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับก็บอกว่าทนไม่ไหวชาวบ้านชัยภูมิชูป้ายร้องสวจี้แก้ปัญหากลิ่นเหม็นโรงกัญชาตัวแทนชาวบ้านนาฝายเมืองชัยภูมิก็บุกยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสวหลังโรงงานผลิตกัญชาในชุมชนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนานเกือบ2ปีทำให้มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลด้านสวก็รับเรื่องเตรียมผลักดันคณะรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตั้งห่างชุมชน1กิโลเมตรนะครับโอ้ห่าง1กิโลเมตรถ้าตั้งก่อนหน้านี้จะเอ็ดเอาได้บาทนี่นะเนื้อตั้งไปแล้วนะครับออกกฎหมายย้อนหลังก็จะบอกว่าโดยปกตินะครับก็จะออกว่าที่ทำแล้วก็ให้แล้วกันไปให้ดำเนินการต่อแต่ถ้าออกใหม่นี้ก็ต้องปฏิบัติแต่มันจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเมื่อ8ตุลาคมปี2569ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิกว่า20คนนำโดยนายทศตาลชัยพร้อมด้วยตัวแทนของแม่ชีพัชระรัชการวิบูลอายุ79ปีโดยบุตรสาวคือนางสาวอริสาได้เดินทางมาชูป้ายข้อความไม่เอาโรงกัญชาเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตกัญชาในพื้นที่ต่อคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างชัยภูมิอยู่ตอนล่างของภาคอีสานเราการเดินทางไปยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นการติดตามผลอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ชาวบ้านเคยยื่นร้องเรียนมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2569ปีเดียวกันนี่แหละนะครับซึ่งเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะกลิ่นเหม็นของกัญชาไปรบกวนวิถีชีวิตความเป็นอยู่นานเกือบ2ปีแล้วทนไม่ไหวแล้ว2ปีแล้วมันอัดอั้นตันใจนี่เนาะมันเหม็นมาตลอดทุกมือตื่นขึ้นมาเออมันบ่เหม็นแต่ตอนรับนั่นล่ะแต่ว่ากว่าสิรับได้นี่โอ้ยมันทรมานเลยเหม็นกลิ่นเนาะเหม็นกลิ่นจากโรงงานกัญชา2ปีครับโดยเฉพาะกลุ่มปอบางเด็กผู้สูงอายุที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงโรงงานจนเกิดอาการเจ็บป่วยทางหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรายแต่ที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีการแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนมาตั้งใหม่ๆตอนทำประชาคมก็บอกว่าจะมีมาตรการแบบนั้นมีมาตรการแบบนี้พอตั้งเรียบร้อยแล้วก็เสยเตยเว่ยแล้วบัดนี้เป็นเรื่องของเจ้าแล้วบัดนี้อีเมลอีเมลอยู่ใกล้โรงงานเนาะโอ้ยตั้งมา2ปีก็มีปัญหาโทษชาวบ้านทนไม่ไหวครับชาวบ้านทนไม่ไหวก็เลยนี่แหละทำหนังสือมาร้องเรียนดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งฝากเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลให้เร่งมาตรการให้เร่งหามาตรการเยียวยาและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนโยบายกัญชาเสรีโดยด่วนนายนิรัตน์อยู่ภักดีประธานกรรมการเปิดเผยว่าทางพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนโดยในระดับนโยบายสว.ก็บอกว่าจะนำเรื่องไปประสานไปยังคณะรัฐมนตรีหรือครม.และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการออกกฎหมายกระทรวงให้จัดโซนนิ่งโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานผลิตกัญชาจะต้องกำหนดพื้นที่ให้ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนอย่างน้อย1กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาในภาคหน้าแต่ว่าปัจจุบันจะแก้ปัญหาอย่างไรเนาะนะมันกลิ่นเหม็นมา2ปีแล้วนี่จะทำยังไงนโยบายกัญชาเสรีนะครับข่าวก็บอกว่าไม่อนุมัติอีกแล้วนะมันมีผลกระทบเยอะไม่ว่าจะเป็นโรงงานกัญชาไม่ว่าจะเป็นโรงงานอื่นๆนะครับส่งกลิ่นเหม็นให้กับชุมชนก็ต้องมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเพราะว่าเมื่อตอนก่อตั้งก็บอกว่ามีมาตรการป้องกัน

อย่างนั้นมาตรการป้องกันอย่างนี้พอตั้งไปแล้วชาวบ้านก็เป็นแพะรับบาปไปเหม็นทุกวันนะครับไปที่ข่าวจากบ้านบัวบ้านบัวที่ไหนล่ะอำเภอประโคนชัยเดี๋ยวผมไล่ดูนะที่บุรีรัมย์นะครับไม่ใช่ที่เราที่นั่นจะเอาวาดซิ่งครับจะเอาวาดวัดซิ่งซิ่งยังไม่พอนะข่าวก็บอกว่าจับเจ้าอาวาสดังยอมขับรถอ้อม40กิโลเมตรไปซื้อยาบ้าต่างอำเภอกลัวชาวบ้านจำหน้าได้เอ้าเป็นซะอย่างนั้นครับฝ่ายปกครองสนธิกำลังตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านบัวบุกรวบเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดบุรีรัมย์ยอมขับรถเก๋งอ้อมทางกว่า40กิโลเมตรเพื่อไปซื้อยาบ้าต่างอำเภอมาเสพเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านที่ศรัทธาจำหน้าได้เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ8ตุลาคมนายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอุดมเอื้อศิลามงคลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านบัวก็นำกำลังไปจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมของกลางยาบ้า13เม็ดซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกงแล้วก็นายอภิสิทธิ์ไม่ทราบนามสกุลถึงทราบก็ไม่บอกอันนี้อายุ34ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่อีกรายจากการสอบถามนายอภิสิทธิ์ก็ให้การว่าเจ้าอาวาสได้โอนเงินจำนวน400บาทมาให้ตนเพื่อให้นำไปซื้อยาบ้ามาแบ่งกันเสพอ้าวสุเจ้าเมื่อยแห้งดีอ้าวไปเอายามีแห้งมากินดูเพิ่นว่าจะเอาวาดได้ความเชื่อของคนสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนคือยาบ้ายาคือยาม้านะครับยาม้ากินแล้วก็โอ้โหทำงานทั้งวันแต่มันก็ไม่รุนแรงเหมือนทุกวันนี้นะวันนี้ทุกวันนี้กินเข้าไปแล้วเป็นบ้าครับเป็นบ้านะครับป่านนั้นก็คนกันยังกินอยู่เนาะจะเอาวาดก็เลยนี่ให้มา400บาทโดยจะเอาวาดจะขับรถเก๋งออกจากวัดมารับยาบ้าที่บริเวณจุดนั้นหมายดันเจ้าอาวาสก็เผยว่าบวชมาแล้วประมาณ 8,000 ษาปะทอก่อนได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ได้ให้เงินกับนายอภิสิทธิ์จริงเพื่อไปซื้อยาบ้ามาเสพเพราะในช่วงเข้าพรรษามีความรู้สึกเหงาเอาเจ้าอาวาสเหงาอีเมเอ้ยเป็นเวียกแล้วบ้านนี้เจ้าอาวาสเหงาเนาะโอ้ยส่วนสาเหตุที่เลือกเดินทางมาซื้อยาบ้าในพื้นที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเนื่องจากตนเป็นเจ้าอาวาสและเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่จึงไม่ต้องการซื้อยาเสพติดบริเวณใกล้วัดเพราะเกรงว่าคนในชุมชนจะเกิดความสงสัยแล้วก็จำหน้าได้จึงเลือกเดินทางไปซื้อในพื้นที่อื่นโดยต้องขับรถยนต์ประมาณเกือบ40กิโลเมตรเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำเจ้าอาวาสดำเนินคดีซึกจากสมณเพศก่อนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนในความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามินโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไประดับเจ้าอาวาสก็เป็นไปน้ำเข่าเนาะอีเมเนาะโอ้ยอีตุนทราบเจ้าเดชเจ้าอาวาสเอ้ยคือเป็นแนวนั้นไปอบรมสั่งสอนไปสอนธรรมะแก่ชาวบ้านทั้งหลังด้านหลังผัดอีกเหลืองหนึ่งเนาะอันนี้ก็ได้นำมาฝากเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจของเรานะครับอันนี้มีข่าวว่าเร่งสอบเส้นทางเงินบริจาคมูลนิธิ100ล้านบาทต่อปีพบพิรุธจัดตั้งซ้ำนิติบุคคลกว่า61บริษัทโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แถลงผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดในกรุงเทพมหานครหลังเปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลัง10หน่วยงานตรวจสอบกรณีนายทุนและเครือข่ายชาวอิสราเอลส่อเข้าข่ายกฎหมายนอมินีพบยอดเงินหมุนเวียนบริจาคภายในมูลนิธิชาบาทแห่งประเทศไทย100ล้านบาทต่อปีไปตรวจพบพิรุธที่อยู่จดทะเบียนจัดตั้งซ้ำกับบริษัทนิติบุคคลอีก61บริษัทแต่กรรมการบริหารตัวจริงไม่ได้นั่งทำงานอยู่ในสถานที่ที่ขอจดทะเบียนครับอันนี้ก็นำข่าวมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับว่าเขาจดทะเบียนนอมินีที่กทม.ที่กรุงเทพมหานครสกลนครของเราก็กำลังกวาดล้างกันอย่างหนักครับใครที่จดทะเบียนนิติบุคคลช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยนะครับผมเองก็กำลังเปลี่ยนผู้ร่วมหุ้นนะครับเปลี่ยนหุ้นนะครับแล้วก็เพิ่ม
วัตถุประสงค์ของหอจกอยู่ของนิติบุคคลอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็นี่แหละกำลังลุ้นๆอยู่นะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวรอเรื่องต่างๆบรรเทาลงก่อนนะครับค่อยว่ากันใหม่เนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังเรียกว่าแต่ละจังหวัดก็เข้มข้นเรื่องการจัดตั้งบริษัทหรือนิติบุคคลเกรงเรื่องของนอมินีหรือจีนเทานี่แหละสกลนครของเราจะตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลนี้กำลังได้รับความสนใจที่จะเข้มข้นในการตรวจสอบเป็นอย่างมากนะครับเปิดประวัติเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างปมย้ายฟ้าผ่าชาวบ้านแห่เซฟลุยน้ำจนคืนสุดท้ายอ้าวอันนี้นะครับเขาเปิดประวัตินะครับในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยถูกย้ายจริงๆแล้วนี่นะครับทางในอำเภอเนี่ยเรียกว่าเป็นสิงปกครองเลยนะได้รับรางวัลหลายรางวัลนะครับซึ่งก็เป็นนักปกครองดาวรุ่งสู่จุดเปลี่ยนหลังช่วยราชการ1เดือนท่ามกลางดราม่าน้ำท่วมเนี่ยนะซึ่งก็กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีการย้ายด่วนไปช่วยราชการณวิทยาลัยปกครองกรมการปกครองครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางรับราชการเป็นผลงานเขาบอกว่าอะไรนะนะครับเป็นข้าราชการสายเลือดใหม่ที่เน้นการทำงานเชิงรุกลุยถึงลูกถึงคนพร้อมผลงานโดดเด่นในทุกพื้นที่ที่ไปเยือนเส้นทางรับราชการและผลงานชิ้นโบแดงเริ่มจากเป็นในอำเภอระโนดสงขลาฉายแววนักบริหารจัดการจัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่จนเป็นที่รักของชาวบ้านต่อมาก็ย้ายมาเป็นในอำเภอคลองเขื่อนฉะเชิงเทราสร้างผลงานฮือฮาขับเคลื่อนนโยบายจนคว้ารางวัลในอำเภอสะอาดระดับประเทศและรางวัลการันตีความสามารถอีกมากมายกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของกระทรวงมหาดไทยจากนั้นก็ได้ย้ายมาเป็นในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีดำรงตำแหน่งรักษาการ14กุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาก่อนขึ้นแท่นเป็นในอำเภอประเภทอำนวยการระดับสูงปฏิบัติหน้าที่พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและระบบชลประทานในพื้นที่บ้านสร้างเรื่อยมาจนปัจจุบันนะครับชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหเป็นนายอำเภอนักพัฒนาขนาดนี้ย้ายผิดคนแล้วนายอำเภอคนนี้ทุ่มเทจนวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูอีกข่าวครับมท.ก็สั่งย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิแล้วนะครับไม่ได้ไปที่โรงเรียนนายอำเภอแล้วย้ายไปเป็นนายอำเภอที่อื่นแล้วครับที่อำเภอลำสนธิเมื่อ8ตุลาคม2569วานนี้กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่คำสั่งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง2รายตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7ตุลาคม2569โดยมีผลตั้งแต่9ตุลาคมวันนี้เป็นต้นไปคำสั่งดังกล่าวให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและก็ให้นายนฤทธิ์ปานกวงณ อยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้ข้าราชการทั้ง2รายเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับ10ตุลาคมช่วง 18:30 นาทีขอเชิญร่วมแห่พระแม่ฟาติมาจากอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ไปยังบ้านเนนฟาติมาท่าแร่จากนั้นก็ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีเผาจดหมายแด่แม่พระในเย็นนี้ครับ 18:00 นเป็นต้นไปส่วนวันพรุ่งนี้10ตุลาคมเป็นพิธีฉลองบ้านเนนฟาติมาและพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองครและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3ก็ขอเชิญพี่น้องคริสเตียนร่วมเดินทางสู่สองครแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญราศีมรณสักขีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้โดยวันที่23ตุลาคมร่วมกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญราศีนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรช่วงบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคารวาสรุ่นที่1ด้วยและ18นาฬิกาขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงอย่างอลังการในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญยราศีสองคอนซึ่งก็จะเป็นการแสดงการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสกีแห่งสองคอนครับจากนั้นร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและก็ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันเสาร์ที่24ตุลาคมก็จะมีพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองเวลา10นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญยราศีแห่งสองคอนประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญยราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับผ่อนพระธาตุด้วยนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแจ้งยอดเงินสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตนะครับแจ้งยอดเดือนกันยายนที่ผ่านมายอดสมาชิกคงเหลือ 108,950 คนสมัครใหม่616คนสมาชิกที่เสียชีวิตจำนวน280ศพผู้รับผลประโยชน์หรือญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวนทั้งสิ้นศพละ 131,740 บาทเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนทันทีสมัครขอรับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตก็จะต้องชำระ350บาทนะครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับวัดพระวิสุทธิองค์นิรมัยครับวันที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีส่วนวันที่31ตุลาคมมิสาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิองค์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพิธีเวลา 19:00 นมิสาเสกสุสานวัดนบุญฟรังซิสเซเวียบ้านโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 10:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับและเสกสุสานครับประธานพิธีโดยคุณพ่อชาณรงค์ผันพลีส่วนวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 นพิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 นอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่กำหนดวันระลึกถึงผู้ล่วงลับปีนี้ในวันที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นส่วนมิสาเอกวานวันที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นณสุสานศักดิ์สิทธิ์อัครเทวดามีคาแอลท่าแร่สกลนครขอเชิญชมประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคมนี้ครับ25ตุลาคมชมปราสาทพึ่งประยุกต์จากชุมชนทั้ง52ชุมชนและขบวนจากอำเภอต่างๆหน่วยงานส่วนราชการต่างๆครับพร้อมร่วมชมการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานณริมหนองหารตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆอีกมากมายนี่คือสกลนครเมืองแห่งความสุขของเราส่วนประเพณีไหลเรือไฟนครพนมปีนี้เริ่มที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่27ตุลาคม12วัน12คืนบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมริมฝั่งแม่น้ำโขงมีกิจกรรมมหกรรมเรือไฟจาก12อำเภอจำนวน12ลำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอีกมากมายไฮไลท์ของงานครับวันไหลเรือไฟก็คือ26ตุลาคมไปที่ข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกนางเซเลสเตเซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็เปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจจะเป็นปรากฏการณ์เอลนิโญครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางโซโลยังระบุนะครับว่าปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียส
ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึง2559ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าธันวาคมปีนี้เราจะพบกับน้ำท่วมภัยแล้งหรือความร้อนหรือไม่จากปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศไทยของเราด้วยนะครับสาวทุ่ม70กว่าล้านกว้านซื้อที่จอดรถในคอนโดก่อนขายต่อฟันกำไรอื้อทำชาวบ้านแค้นจัดจนต้อง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

จสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากับปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจัง

0: มาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่กับ

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

25.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับบ่

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระวรสารพระบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: พร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
3: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
4: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซี2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันที ณัฐพรหยุดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
2: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้า ข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
9: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050-2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
10: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
9: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
11: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในพระโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
12: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
11: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS เติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569 บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพ
18: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพร

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารพระบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอาสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกังวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2พระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
3: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูณาอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
4: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

ตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ุ่นสู่จำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 50 นาทีใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคนไปใส่กับ

ลมตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกี่ยวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมวลสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มันถึงสวงของนิทานได้ยินเสียงดนตรีเสียงพินเสียงแค้นจนมาหอดเวลานุ่มน้อยคนผู้ไทยเล่านิทานแล้วคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาฟ้ายับเข้ามาคุณยายคือกันยับเข้ามาแต่ห่างน้อยจังน้อยนึงให้หลานสาวเข้ามาก่อนเล่าแล้วไม่ได้ยินนุ่มน้อยคนผู้ไทยใจดี นิทานมูนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองบักเซิงเมงตอนให้หาสางง่าดำ

พี่น้องคือสิจำได้นะครับว่าเสียงเมียงพร้อมทั้งเสนาอำมาตย์พากันไปเบิ่งสางที่ไทบานเอานำมาถวายสางนี่ตัวงามพระราชาทึกอกทึกใจย่างไปเบิ่งมองใดมองใดก็มีแต่งามงามกระดักกระด้องามไม่มีทิฏฐิงามขนาดเด้อ คือในเจอพระราชาเด้อวะฮะเสนาอำมาตย์ก็พากันเว้านำย้องนำนะครับแม้นแล้วโอ้ยงามอลีสมแล้วที่เป็นสางคูบารมีมีแต่เสียงเมียงบ่ปากบ่เว้านำเขาพระราชาก็เลยถามเป็นอันใดแลเสียงเมียงเสียงเมียงก็เลยบอกว่าสางก็งามอยู่ดอกพะยะขาแต่เสียดายตามันน้อยตูผัดใหญ่บ่สมกันกับตาตาบ่สมกันกับกระตูพระราชาก็เลยคิดขีนอยู่ในใจบ้าเสียงเมียงนี่บักอันนี้เนาะมันก็จะเหม็นหาคำติแท้เพิ่นว่าก็ธรรมชาติของสางมันเป็นนั้นละวะต้องตาน้อยละวะกันตาใหญ่มันบ่ได้มันเป็นตาโลเด้พระราชาก็คิดขีนเสียงเมียงอยู่ในเจือแต่ก็อดกันใจตอบมันก็แม้นคือจะเว้าหั่นล่ะเนาะเสียงเมียงเนาะเพิ่นว่านี่คือคราวที่แล้วพระราชาถูกเสียงเมียงติสางเผือกงามว่าตามันน้อยบ่สมกระโตในเจือก็มีพ่อเจือเสียงเมียงแล้วคิดขีนตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาก็คิดหาทางสิเล่นงานเสียงเมียงให้ได้สำคัญเลยเนาะพี่น้องเนาะเจ้านายคิดขีนลูกน้องนี่โอ้ยแกงอยู่พอปานนั้นได้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นลูกน้องฝาเอาใจเจ้านายไว้เด้ออยากกินตำมะฮุ่งก็ไปหาเมื่อเฮากินอยากกินปิ้งเครียดก็ไปหาการเครียดมาเฮือเด้อ นี่เครียดนะหัวหน้านะเครียดขาคำไม่มีเอาเครียดมันน็อกไปนะหัวหน้านะหัวหน้าเอาใจปานนั้นได้หัวหน้าจังสิแพงเด้ออันนี้คือกันแล้วพี่น้องเอ๋ยเสียงเมียงเนาะพระราชาอยากหายเครียดในใจล่ะหาทางแกงเสียงเมียงหาทางเล่นงานล่ะอันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะมือหนึ่งพระราชาก็ห้องเสียงเมียงมาสั่งเสียงเมียงให้เจ้าไปหาสางเผือกง่าดำเอามาให้เฮาตัวนึงเด้อแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องหามาภายใน3มื้อได้นับจากมื้อนี้ล่ะเป็นต้นไปขั้นแม้นครบกำหนดแล้วโตหามาบ่ได้โตต้องถูกลงโทษเด้อในฐานะที่โตติวตาสางของพระราชามันตาน้อยบ่สมกับกระโตโตต้องไปหาสางเผือกงาดำมาให้เข้าใจไหมเพิ่นว่าพระราชาก็สั่งเป็นมันเหมาะเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่โอ้ยทั้งผอมทั้งจ้อยทั้งอ้วนทั้งลงพุงหัวผมมีน้อยแน่ผู้มีอันจะกินนี่มักจะผมบางเนาะต่างกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผมดกดำเงางามเหลือมสิได้อาศัยนกน้อยแล้วล่ะเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่กับผ้ากันหัวยามเนื้อใจแล้วนะครับฮึเพิ่นว่าเนาะนี่คือหัวยามใจเนาะหมายความว่าภาคกันคิดว่าในโลกอินเดอร์เวิร์นอันนี้บ่มีดอกสางงาดำแนวใดแนวใดเสียงเมียงก็ต้องถูกลงโทษคักๆหลังงานนี้ส่วนเสียงเมียงหรือว่าฝ่ายเสียงเมียงพี่น้องคิดในใจแล้วเอาอีกแล้วพลาซาหาทางเล่นงานเฮาอีกแล้วสางเพื่องาดำจังหวะสิอยู่มองใดเนาะบาดนี้สิไปหามาแต่ใส่นอหาจากไหนนอนี่เพื่อนว่า คิดไปนำเนาะนออย่างเดียวกับพ่อต้องมีนีนำนั่นแสดงว่าคิดนักจักสิหาอยู่มองเลอะละคิดเป็นนำยางเมื่อนำยางเมื่อเฮือนเรานำโอ้ยเสียวแขนพาดอยู่ในหน้าภาคต้องนอนนะเพิ่นว่ามันจังพาดได้ย่างไปนำนี่พาดยากเพิ่นว่า ลองเบิ่งเด้อพ่อใหญ่เด้อย่างไปนำเอาแขนพาดหน้าภาคไปนำนี่ได้บ่เนาะมันบ่ได้ต้องนอนจังได้เพิ่นว่าเนาะ
จังแหละจังว่าไม่ใหญ่เฮ็ดได้ก็บ่จักเนาะไม่ใหญ่เนาะเสียงเมียงคือกันคึดนักพี่น้องระหว่างทางเมื่อเฮือนมือนั้นเสียงเมียงรู้สึกหอนหอนท้องหอนห้องโอ้ยเป็นหยังเนาะเพิ่นว่าหอนท้องนอกจากหอนอย่างเดียวบ่พอนะครับท้องมันหองจ๊อกๆๆๆๆคู่ถังกะละมังจ๊อกคู่ถังกะละมังจ๊อกอยู่พอปานนั้นนั่นหมายก็ว่านอกจากท้องหอนแล้วยังหิวนำเราก็เลยย่างแวะไปหาซื้อขนมอยู่ทั้งตลาดที่แหไปห้องท้องสะก้อนเพิ่นว่าฮะจะซื้อขนมเหรอเพิ่นว่าแม่ค้าก็ได้แม่ค้าอย่าลืมนะต้องหาอะไรหยิบนะอย่าเอามือตักอย่าเอามือหยิบอย่าเอามือกำให้นะโดยเฉพาะช่วงนี้เขาเมานะไม่ใหญ่นะเพิ่นว่าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปซื้อเขาเมาซื้อกับผู้เฒ่านี่โอ้ยใจสิขาดได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเห็นเอามือกำใส่นี่เนาะเราไปจับมือมองนั้นมามองนี้มามันกำขายให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่โอ้ยไม่ได้กินแหละก็มันขี้ร้ายป่านนี้กะอนามัยเติบอยู่เด้อขายของที่เกี่ยวกับการกินนี่อย่าลืมเด้อหาภาชนะตักในเด้อตลาดเลือกกะญาติว่าเนาะบอกว่าสินัดหรือบ่นัดบอกว่าสิถมข้องหรือว่าข้องปีนหลายโมงได้เนาะนะครับเสียงเมียงก็คือกันไปซื้อแต่ว่าเราไปซื้ออยู่ทางวิละทางที่แห่เฮานี่ล่ะเนาะย่างไปเห็นแม่ค้าขายขนมเป็นตะแซบก็เลยซื้อไปกินกินนำทางละขนมที่เสียงเมียงซื้อเป็นขนมที่เอ็ดจากเผือกพี่น้องกินไปกินไปเนาะบัดนี้คึดออกแล้วบัดนี้การกินการเสียเงินนี่เฮ็ดให้คึดออกเนาะเพิ่นว่ามือต่อมาเสียงเมียงก็ไปหาซื้อเผือกเอาหัวบักใหญ่นะครับเผือกมันนี่ละเอามาหัวบักใหญ่เลยเอาไปให้สังแกะสลักเอาเอ็ดเป็นสางตัวน้อยๆเด้อเอาง่างามๆเด้อสลักง่าเด้อไปคุ้มย่างเดียวได้เดี๋ยวนี้เนาะสังแกะสลักผลไม้จัดการย่างใหญ่เสร็จแล้วเสียงเมียงก็เอามาเหือนจากนั้นไปซื้อเอาง่าดำเอาเม็ดง่าดำมาปักๆๆๆเสียบไว้ตามง่าสางเผือกจนง่าสางเผือกดำบ่แม่นดำธรรมดาพี่น้องดำจุ่มกลุ่มเลยบัดนี้บ่แม่นดำธรรมดาได้เนาะดำต้องดำจุ่มกลุ่มเสร็จเรียบร้อยล่ะก็เอาไปวางไว้ถึงหัวเสานะครับเด่นเป็นสง่าหัวเสาอยู่ถึงเดินหน้าบ้านลาวหละจากนั้นก็ไปเฝ้าพระราชาเพื่อที่จะให้พระราชาเสด็จมาเบิ่งสางเผือกง่าดำไปหอดท้องพระโรงเข้าไปกราบทูลพระราชาขอเดชะข้าพระองค์หาช้างเผือกง่าดำมาได้แล้วตอนนี้เอาไว้ที่เดินบ้านของข้าพระองค์นะเพิ่นว่าขอเชิญพระองค์เสด็จไปเบิ่งได้โลดพะยะค่ะบ่ได้ไปเบิ่งธรรมดานะต้องไปเบิ่งได้โลดนะพระราชาก็คิดเนื้อเจอพี่น้องสางเผือกง่าดำมันสิมีอยู่มองได้ในโลกนี้บักสิ่งเมียงมันไปหามาแต่ไสเนาะนี่หรือว่ามันหาทางออกได้แล้วนี่คือความคิดของพระราชาบ้าบ่ได้ต้องไปพิสูจน์เบิ่งให้เห็นกับตาก่อนจากนั้นพระราชาพร้อมกับเสนาอำมาตย์พี่น้องกระด้วนย้างไปหอดเฮือนเสียงเมียงบ่แม่นย้างด้วนได้ด้วนย้างด้วนที่สุดนี่ต้องมีด้วนเก่า4ตัวหรือ3ตัวเนาะพระราชาพร้อมเสนาอำมาตย์ย้างไปหอดเฮือนเสียงเมียงก็ฟ้าวถามเอ้าไสล่ะเสียงเมียงสางเผือกง่าดำที่โตว้าวกันเสียงเมียงก็เลยนั่นเดพยาค่ะงอยกดปวดอยู่บนเทิงเสานั่นล่ะพยาค่ะสางยังมางอยกดปวดอยู่ทางเทิงเสาเนาะบัดนี้เฮ้ยพลาซาก็ได้สางเพือกง่าดำมันโตน้อยป่านนี้ติพลาซาแล้วก็หยางเข้าไปเบิ่งเกลือพี่น้องล่องเอามือไปซูนเบิ่ง
สู้อย่างเดียวบ่พอเอามือไปบายเบิ่งบายอย่างเดียวบ่พอเอามือไปลูบเบิ่ง มันบ่มีชีวิตล่ะว่านี่สร้างเพือกมันบ่ติงพี่น้องเอ้าทำไมมันไม่ติงคิงเลยนี่เพิ่นก็เว้าไปนำจ้มไปนำมือกระลูบไปนำแล้วเนาะธรรมดาสร้างตัวนี้มันยืนเสยเตยเวยพลาซ่าก็เริ่มอยากหายแล้วนี่มันเป็นสร้างบ่มีชีวิตเสียงเมียงโตขี้โต๊ะเฮาติเอาสร้างปอมมาขี้โต๊ะตีสั่งให้ไปหาสร้างเพือกง่าดำโตหาสร้างยังมาให้เบิ่งนี่ฮะสิ่งเมียงก็เลยว่า

สร้างตัวนี้ก็เฮ็ดมาจากเผือกก็เอิ้นว่าสร้างเผือกแล้วนี่ก็อันนี้ก็สีดําๆที่ดําจุ่มคุมอยู่ในงาช้างนี่พญาขาก็คืองาดําร่วมกันแล้วก็ห้องสร้างเผือกงาดําตรงตามที่พระองค์สั่งให้หาทุกประการแม่นบ่พญาขาพลสาปากบ่ออกจากคําคันแม่นพอเท่าใหญ่คันแม่นพอเท่าน้อยเว้าแบบนี้สิถึกไหมหน้า3เม็ดเท่าใหญ่แล้วเนาะไม่ใหญ่เนาะเจ้าอย่ามาเล่นคำกับข่อยเด้อมือแรงเจ้ามีต้องกินดอกข้าวหั่นพูนก็แล้วไปห้องนุ่มน้อยคนผู้ไทยมากินแทนเพิ่นเบ็ดนั้นละหวานเนาะไม่ใหญ่เนาะ

ซิ่งเมียงตอนให้หาม้าสีฟ้าพระราชาบ่สามารถลงโทษซิ่งเมียงใดก็ย้อนคิดในใจนะครับสั่งให้ซิ่งเมียงไปหาสางเพือกพระราชาก็คิดแล้วบาดนี้ซิ่งเมียงหาสางเพือกมาใดน้องเฮ้าดีหน้าสิสั่งให้มันชัดเจนกว่านี้เพิ่นว่าพระราชาคิดหน้าสิระบุไปเลยว่าต้องเป็นสางเพือกโตเป็นๆมีชีวิตยางใดขี้ใดสู้ใดห้องใดเพิ่นว่ามาอย่างน้อห้องแม่นี่เนาะโอ้ยเฮาบ่น่าใส่คำว่าสางเพือกเลยหน้าสิห้องว่าใส่คำว่าสางดอนหรือสางขาวเนาะเพิ่นว่าพระราชาก็ถอนหายใจไปนำคิดไปนำเพิ่นก็ปลอบใจตัวเองว่าบ่เป็นอย่างดอกเทื่อนี้เสียงเมียงมันใส่ปัญญาหามาใดเทื่อต่อไปอย่าหวังสิหามาใดอย่าหวังว่าจะหามาได้เพิ่นว่าพร้อมกับหัวในใจแล้วคิดใดเฮ้ยเจ็ดอันนี้ภาษาหัวในเจอของพระราชาจากนั้นพระราชาก็เว้ากับเสียงเมียงเรื่องสางเพือกง่าดำเฮาย่อมโตก็ได้บ่ลงโทษโตก็ได้แต่ว่าโตต้องหาม้าสีฟ้าเป็นมีชีวิตยางใดขี้ใดมาให้เฮาภายใน3มื้อนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปคันหาม้าบ่ได้ต้องถูกลงโทษสถานเดียวนะเด้อพระราชาสั่งอย่างเด็ดขาดเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่โอ้ยนะครับดีใจแห้งแล้วสิได้เห็นเสียงเมียงถูกทำโทษอีกเทื่อนี้บ่รอดแน่ๆเสียงเมียงเอ้ยหลายคนก็พากันคิดในเจอนะครับซิ่งเมียงก็คิดว่าเอาอีกแล้วพระราชาหาทางเล่นงานเฮาอีกแล้วหมาสีฟ้าสิไปหาใส่น้อหาจากมองใดน้อสิเอามาแต่ใส่น้อน้อจะเอามาจากใส่เด้เพื่อนว่าสิไปขอกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเล่าก็มีเฮือแล้ว พี่น้องกับฮอดยามมือแรงซิ่งเมียงพยายามคิดแล้วคิดออกหาทางคิดหาทางออกหาทางแก้ปัญหานอนก็เอามือใกล้หน้าผากปีนไปปีนมาพลิกซ้ายพลิกขวาบางเทือก็ออกขาใกล้หน้าผากน้ำท่าทางคึดหลายนอนเบิ่งดาวยึดท้องฟ้าไปน้ำคนสมัยตะกี้นอนนี่ต้องมีซ่านเฮือนนะพี่น้องเนาะเราก็ไปปูซ่านนอนอยู่ซ่านเฮือนนั่นละเลียวเบิ่งท้องฟ้าน้ำคึดไปน้ำมือนั้นอีเกิงหรือดวงเดือนส่งสกาวสุขใสคืนนั้นอีเกิงเดือนแจ้งแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปเบิ่งอีเกิงโอ้ยผู้เฒ่าก็พากันเว้าอีเกิงเดือนดาวผู้สาวต่ำเข้าผู้บ่าวเป้าแค้นตักแตนเป้าปี้แม่งมีสูบยาแม่งดาปั้นเสือกปั้นเสือกแล้วสารเข้าแม่งมีเต้นขึ้นขี้เอาน้องกอดแอวเสียงแซ่วๆเด็กน้อยแหลนเล่นขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็เล่าตะกี้ผู้เฒ่า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องทุกโมงทุกบอด นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลูกทุ่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองกราบงามๆขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งความสุขความมนซืนหาพี่น้องที่ติดตามรับฟังผ่าน FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอของเฮารวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยความสุขความมนซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปถึง11นาฬิกาทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่แห่งนี้ขอบคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าแฟนรายการทุกมงทุกบอนเดอร์พี่น้องกระจมนะครับวันนุ่มน้อยคนผู้ไทยเปิดเพลงหันขอเพลงนั้นเพลงนี้แน่เด้อบางเพลงก็ไม่เคยเปิดเลยว่าซั่นเนาะขอพระคุณแฟนรายการ FC ทุกมงทุกบอนเป็นกำลังใจเฮ้อมื้อนี้คาดการว่าเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสิมาเดินสายไฟให้วิทยุนาโพเรดิโอใหม่เมื่อวานนี่กระทามืดมือก็เลยไล่ไปถามเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บอกว่าวันนี้ผมเป็นไข้ไม่สบายลางานว่าซั่นก็เลยขอเป็นวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้เนาะอาจจะเงียบไปบางส่วนเด้อหรืออยู่บ่อยู่แล้วเสียงเงียบไปต้องกราบขออภัยอีโปอีเมคุณลุงคุณป้ามาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพี่น้องที่ใส่ครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไปแล้วเป็นเลยเนาะมืดหรือยังปุ่มเสื้อหรือยังเนาะไอ้ตูนเจ้าน่าจะมืดหึงแล้วเนาะ1ขวดนี่ก็สามารถใช้ได้1อาทิตย์ใช้วันละ3ครั้งแบบประหยัดได้ผมมืดจะขวดแล้วบังเด้อในต้นเดือนมาจนถึงวันนี้วันที่9ตุลาคมแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมาบ่นับบังก็เด้อ1 2 3 4 5 6 7 7ขวดแล้วพี่แม่เอ้ยผมปุ่มเสื้อได้เนาะโยหนังหึงมือละ 6-7 ชั่วโมงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บตลอดวันละ3ครั้งล่าสุดนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วได้อีแม่เอ้ยผมมาได้เพื่อนรักทางวัดนักบุญเทเลซาแห่งพระกุมารเยซูวนาสามัคคีบัดวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานกุสุมานสกลนครหมู่พนิดาลูกสาวเล่าให้ฟังคุณครูน้ำฝนเล่าให้ฟังว่าแม้หันติดแล้วคุณว่าคาดบ่ได้ท่าประจำเด้อว่าสันผมก็เลยให้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องทางบ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานเด้ออยากได้ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเอาไปนวดแก้อาการปวดแขนปวดขาปวดมงนั้นปวดมงนี้เจ็บกระตุนกระตูเอ็นพลิกมือนั้นนะครับหรือว่ามดแมงไม้กัดต้อยมือนั้นไปเอากับครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนเราเป็นครูคำสอนอยู่ที่ศูนย์คำสอนท่าแรกของเราเราอยู่บ้านวนาสามัคคีเมื่อทุกมื้อไปเอากับเราได้เด้อครูน้ำฝนเป็นตัวแทนจำหน่ายที่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานกุสุมานของเฮาแล้วบ่ต้องสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้ไปซื้อกับเราก็ได้ขอบคุณพี่น้องทางบ้านวนาสามัคคีที่บอกต่อๆกันไปเวลาใส่แล้วมันดีขึ้นมันไข้ขึ้นส่วนพี่น้องบ้านอื่นๆที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถสอบถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยใดได้ช่วงนี้กำลังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายในแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละ1ท่านเท่านั้นนะครับหมู่บ้านละ1ท่านเท่านั้นอย่างเช่นทางตะแหทางตะแหก็มีสทต้อยสมจิตมังกายรับเป็นตัวแทนจำหน่ายไปแล้วหรือสิสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงก็ได้คือกันที่หมายเลข08986333490898633349เด้อส่วนทางไทยแฮก็มีสทต้อยสมจิตมังกายที่หมายเลข0813800359อันนี้ก็สั่งซื้อได้ทุกมงทั้ง3ที่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นการผลิตและจำหน่ายยังไม่มีวางขายทางร้านต่างๆพี่น้องที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของแต่ละหมู่บ้านก็สามารถไปจำหน่ายตามร้านค้าในหมู่บ้านของตนเองได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยซีบได้ไปจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆแต่ให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ไปจำหน่ายแทนนะครับเป็นผู้ไปจำหน่ายแทนขอบพระคุณพี่น้องเด้อสนใจสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข0898633349กันแล้วกันนะครับ

ในเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำพระศาสนาจักรคาทอลิกของเฮาก็ส่งเสริมให้แต่ละบ้านสวดภาวนากันเหมือนทุกปีในการสวดภาวนาเพิ่นก็กำหนดหัวคอมาให้เฮาก็สวดภาวนาบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5เนาะในแต่ละมือแต่ละมือที่สวดก็สิมีเพื่ออุทิศคนนั้นอุทิศคนนี้เพื่อสุขสำราญคนนั้นคนนี้ฝากเข้าไปแทรกในหัวข้อนี้ด้วยพระศาสนาจักรขอให้สวดเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระเพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขาเสมออันนี้เป็นหัวข้อขอฝากไปยังผู้นำสวดของชุมชนได้แทรกหัวข้อนี้ใน1 2 3อาจจะเป็นข้อที่4หรือข้อที่5ก็ได้เป็นข้อสุดท้ายก็ได้ก็ฝากก่อนหัวข้อที่จะสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์นักบวชพระสังฆราชพระสันตะปาปาของเราแทรกเข้าไปด้วยนะครับอีกประการหนึ่งครับเป็นข้อสังเกตของผมเองด็อกอันนี้คันมิแต่ก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนที่ได้มีข้อสังเกตนี้นะครับในเดือนตุลาคมของทุกปีพี่น้องคริสตชนของเราพากันไปสวดตามเฮือนตามซานสิ่งหนึ่งที่เป็นที่สะกิดใจก็คือหลายเฮือนแล้วเหลือมเอ็ดกับเขากับป่าพากันกินแล้วสมัยตะกี้นี่บริเอ็ดได้บริเอ็ดกับเขากับป่าพากันกินแจกลูกอมมูนันแจกขนมมูนันในตอนผมเป็นเด็กน้อยก็มีความสุขได้ไปสวดแล้วก็ได้กินขนมนะแต่ระยะหลังๆนี่พากันเอ็ดกับเขากับป่าสู้กันกินหลายขนาดเลยเด้ผมก็เป็นห่วงว่าเฮือนที่บ่มีเงินบ่มีค่ำยากสวดแม่พระแท้ๆเขาก็บ่กล้ารับแม่พระไปสวดอันนี้โบราณสมัยตำอิตำกีเพิ่นเป็นแบบนี้ได้พากันเอาแม่พระไปสวดอยู่เฮือนก็บ่ได้ใช้จ่ายเงินหลายคือคู่มือนี่ได้แต่คู่มือนี่ต้องเอ็ดกับเขากับป่าเลี้ยงคนเลี้ยงพี่น้องแมนอยู่บ่หลายไปบ่หลาย10 20คนแต่ครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับการเตรียมงานการเตรียมกับเขากับป่านี่เป็นภาระยิ่งใหญ่จักอันใดสิใส่ซองจักอันใดสิเอ็ดบุญจักอันใดสิเอ็ดกับเขาหนานะครับแต่ถ้ามีฐานะแน่ก็บ่เป็นหยังแต่มันสำคัญตรงที่ว่าเงินที่บ่มีเงินบ่มีคำเลยก็สิบ่เอาแม่พระไปสวดเพราะรับภาระนี้ไม่ไหวรับภาระนี้ไม่ไหวอันนี้ก็เป็นข้อคิดซื่อๆได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้ยินเสียงสะท้อนออกมาว่ามีการเลี้ยงเขาเลี้ยงป่ากันหลายขนาดแต่บ่ได้ติดอกแม้ว่าบางคนก็บอกมันเป็นไปตามยุคตามสมัยได้ว่าซั่นเด้ มันเป็นการที่เฮือนหลังน้อยๆเฮือนที่มีเงินน้อยๆสิบ่ได้แม่พระไปสวดแล้วผมบอกได้

0: โหลดสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มวนอยู่บนอ้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเดอร์อยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็ยุดได้วันอาทิตย์ยกเปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบบ่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดบ่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซามูลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บ่ว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระเพาะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ไทยก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาบ่แพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือ

สมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบอกให้เจ็บแห้งนะบอกให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอนบ่ต้องเว้าเนาะอีเมเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแตนตอดแต่ว่าถ้าแตนตอดตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีเด้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนตอดค่อยนี่ฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนตอดก้อยพอดีนี่ว่าสันแตนตอดแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บนึงหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอิโปอิเมะไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้าง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาค่มหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถือและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ยูเนียนนาโค125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์

ดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนุ

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากับปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

รุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4:00 น.ถึง 20:50 น.ทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้นี่จะจมจ้า

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟัง
3: รายการข่าวค้น
4: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสเตซนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดกระถึงไปยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราฝังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์ของเราวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับกลุ่มวิสาหกิจมงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางบางนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้นำเอาข่าวสารการบ้านการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจทันโลกทันเหตุการณ์ข่าวมีสังฆคาทอลิกก็เข้ามาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาก็ประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026นะครับ1ปีมี365มื้อผ่านมาแล้ว283วันพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเฮามา283วันแล้วยังคงเหลืออีก82วันจะถึงวันสิ้นปีใน82มื้อนี้สิเป็นมื้อของเฮาหรือบ่พระสิอวยพรเฮาจนฮอดวันสิ้นปีหรือเปล่าวันปีใหม่หรือเปล่ากับบ่ฮู้คือกันเนาะฝากไว้กับพระเมตตาของพระสำหรับพี่น้องคริสเตียนของเราพี่น้องทางพุทธศาสนิกชนก็ฝากเอาไว้กับสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งที่ศรัทธาของพี่น้องกันแล้วกันเด้อเดือนตุลาคมเดือนนี้เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำพี่น้องคาทอลิกของเราก็ไปสวดสายประคำตามบ้านตามชุมชนของเราตามที่เคยปฏิบัติกันมาทุกปีนะครับก็ส่งกำลังใจเฮ้อพี่น้องคาทอลิกของเราทุกหมู่บ้านในเขตสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหาร4จังหวัดนี้รวมถึงพี่น้องคาทอลิกทั่วประเทศก็จะไปสวดตามบ้านเช่นเดียวกันนะครับมื้อนี้ขอบคุณข่าวไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีคาเอลทาแร่เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจโป๊ปรีพอร์ตเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกลุ่มอุตุนิยมวิทยารวมไปถึง guru.com ด้วยนะครับเว้าถึงวันนี้10ตุลาคมเหตุการณ์ในอดีตมีเผลอเกิดขึ้นแน่เนาะเหตุการณ์ในอดีตวันนี้เมื่อ10ตุลาคมปี2513เป็นวันชาติของฟิจิ10ตุลาคมเมื่อปี2513สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิได้รับเอกราชจากสหรัฐอาณาจักรฟิจิเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ห่างจากออสเตรเลียไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2,880 กิโลเมตรประกอบไปด้วยเกาะต่างๆกว่า330เกาะโอ้หลายหน่อยพี่น้องเนาะมีพื้นที่ทั้งหมด 18,300 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงก็คือซูวาตั้งอยู่บนเกาะวิธิลีวูซึ่งก็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ 14,29 ตารางกิโลเมตรประชากร 856,346 คนในปี 2,545 คิดเป็นร้อยละ51เป็นชาวพื้นเมืองฟิจิที่เหลือก็เป็นชาวอินเดียนฟิจินะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นแบบรัฐสภามีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดตามแบบเวสต์มินิสเตอร์ต่อมาก็ถือว่าทุกวันที่10ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติของฟิจินั่นเองครับส่วนปี2500ขอไปครับปี2356
วันนี้10ตุลาคมเป็นวันเกิดของจูเซปเป้เวดีเวดีนั้นเป็นคีตากวีชาวอิตาเลียนครับเป็นอยู่ในช่วงยุคโรแมนติกซึ่งในปี2385ปีนั้นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของเวดีปรากฏออกมาชื่อว่านาบุโคปรากฏว่าพอปรากฏออกมาอย่างนี้เป็นที่ชื่นชอบอย่างกว้างขวางทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นอุปกรณ์เรื่องนี้แวดีซ่อนในยะทางการเมืองเอาไว้ด้วยทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เอกราชของอิตาลีจากนั้นก็เขียนอุปกรณ์ออกมาอีกหลายเรื่องซึ่งก็แต่ละเรื่องก็ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของเซกสเปียร์นักประพันธ์ชื่อดังก้องโลกในบั้นปลายชีวิตของแวดีประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งชื่อเสียงและเงินทองและก็เสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบที่มิลานเมื่อ27มกราคม2444รวมอายุได้88ปีและเช่นเดียวกันครับวันนี้10ตุลาคมเมื่อปี2460ก็เป็นวันเกิดของเทโลเนียสมังซึ่งก็เป็นนักเปียโนแจ๊สหนึ่งในตำนานเหมือนกันครับมังนั้นเป็นนักดนตรีแจ๊สที่ใช้เวลาสร้างชื่อนานกว่าคนอื่นเนื่องจากเขามีวิธีการเล่นเปียโนเฉพาะตัวซุ้มเสียงกังวานบ่งบอกถึงบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใครเสียงเปียโนของเขาจะครุขระกระด้างรุงรังแกว่งขัดแคละคล่อมจังหวะอย่างกับคนเล่นปีโนเล่นเปียโนไม่เป็นเรียกสไตล์แบบนี้ว่าสไตล์เปียโนวิธีการเล่นของเขาจึงมักทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเขามีข้อจำกัดในการเล่นมีการเลือกใช้โน้ตที่ไม่เหมาะสมและถูกวิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องตามทฤษฎีดนตรีหลังจากนั้นอีกนับ10ปีต่อมาครับคนฟังทั่วไปจึงเข้าถึงความไพเราะในบทเพลงและก็ยอมรับอัจฉริยภาพของเขานอกจากเป็นนักเปียโนมือฉกาจแล้วมังก็ยังเป็นนักแต่งเพลงที่สร้างผลงานอมตะเอาไว้เป็นจำนวนมากในบั้นปลายชีวิตมังมีอาการป่วยทางจิตอย่างหนักจนต้องหยุดเล่นดนตรีและก็เสียชีวิตเมื่อ17กุมภาพันธ์2525ถึงวันนี้นักดนตรีและคนฟังทั่วไปก็ยังคงชื่นชมผลงานของมังซึ่งก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงแจ๊สที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งต่อมาก็ได้มีการตั้งสถาบันดนตรีแจ๊สระดับโลกชื่อว่า The LonesMonk Institute of Jazz ขึ้นนะครับในปี2529ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาที่เมืองลอสแองเจลิสล่าสุดก็ย้ายไปยังดินแดนถิ่นกำเนิดของแจ๊สคือเมืองนิวออร์ลีนส์นั่นเองครับและก็ในปี2549ที่ผ่านมามีการมอบรางวัลพูลไลเซอร์ Prize for Music ให้กับเขาด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับอีโฟอีเมลคุณลุงคุณป้ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์10ตุลาคมนี้ก็บอกว่าฝนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมและก็อำนาจเจริญมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษตลอดจนอุบลราชธานีด้วยนะครับความเร็วของลม 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ 11-15 ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองคงเหลือเพียงร้อยละ 10-120 ของพื้นที่นั่นเองความเร็วของลม 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวอย่างเป็นทางการไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับป๊อปรีพอร์ตก็ได้รายงานในช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาวาติกันออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานพระคาร์ดินัลหลังพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณของคาร์ดินัลโจวานนี่บัตติสต้าเรและก็ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลหลุยส์อันโตนิโอตักเล่เป็นประธานคาร์ดินัลคนใหม่โดยมีข้อสรุปว่าเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลหลุยส์อันโตนิโอตักเล่ชาวฟิลิปปินส์เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่โดยการเลือกตั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงของบรรดาคาร์ดินัลและระดับ
คาร์ดินัลบิชอปซึ่งเป็นระดับคาร์ดินัลที่สูงที่สุดในศาสนาจักรคาทอลิกและก็ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณจากตำแหน่งประธานพระคาร์ดินัลของคาร์ดินัลโจวานีบัสติต้าเรวัย92ปีโดยคาร์ดินัลเรจะดำรงตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลกิตติคุณต่อไปครับหน้าที่หลักๆของประธานคณะคาร์ดินัลก็คือเป็นผู้นำคณะคาร์ดินัลในช่วงที่ศาสนาจักรคาทอลิกไม่มีพระสันตะปาปาและต้องเตรียมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ถ้าอายุไม่เกิน80ปีก็จะได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่และก็เป็นคนถามผู้ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ว่าจะยอมรับตำแหน่งหรือไม่และจะใช้นามว่าอะไรนั่นเองครับนี่ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวในองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ไปที่ข่าวที่น่าชื่นชมยินดีกับคนไทยทั้งประเทศนะครับในหลวงพระราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เนเน่รอยัลแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026และครอบครัวก็เฝ้าครับเมื่อ9ตุลาคมวานนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์2026พร้อมด้วยครอบครัวจำนวน5คนเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนให้แก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปนางสาวรัติการอำลอยเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม2553เป็นบุตรของนายณรงค์อำลอยและก็นางสาวนางชวนพิษภูลเกิดปัจจุบันอายุ16ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติจังหวัดภูเก็ตส่วนเส้นทางดนตรีเริ่มขึ้นในช่วงอายุประมาณ 6-7 ขวบโดยเรียนวิชาดนตรีสากลคือกีตาร์โปร่งทำให้เกิดหลงรักเสียงเพลงและการเล่นดนตรีขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการเพียรพยายามมุมานะเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเริ่มเล่นกีตาร์ตอนอายุ7ขวบด้วยการเรียนรู้จากการฟังผ่านวิดีโอออนไลน์เป็นหลักภายใต้การสนับสนุนจากบิดาและมารดาที่ส่งเสริมให้เริ่มออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกในตลาดท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและร่วมร้องเพลงและเล่นดนตรีกับวงโอโซและมินิฮาสที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตสำหรับที่มาของเนเน่รอยัลเจ้าตัวเป็นคนตั้งชื่อเนเน่ด้วยตนเองครับเพราะชอบชื่อนี้เป็นการส่วนตัวโดยมองว่าเป็นชื่อที่น่ารักจึงใช้ชื่อนี้ในวงการเพลงแทนชื่อเล่นเดิมคือแพรวและก็เพื่อนแฟนเพลงชาวต่างชาติจำและเรียกชื่อได้ง่ายจึงเป็นที่มาของชื่อเนเน่ส่วนรอยัลได้มาจากสถานที่ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกคือตลาดนาคาเดิมชื่อมีชื่อว่าตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเรียกขานจากเดิมก็คือแพรวเจ้าฟ้ามาเป็นเนเน่รอยัลนั่นเองครับสำหรับนอกจากประสบการณ์การเล่นดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตแล้วเนเน่รอยัลยังมีประสบการณ์เข้าแสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านทางรายการโทรทัศน์ในพุทธศักราช2565ในรายการซูเปอร์เทนโดยครั้งนั้นเลือกเพลง Back in Black มาร้องแล้วก็เล่นกีตาร์รวมถึงบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ร่วมกับปุ๊อัญชลีจงคดีกิจศิลปินชื่อดังในปี2566แล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันโอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์แล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนั้นพร้อมทั้งได้รับรางวัลพิเศษประเภทนักดนตรีดีเด่นกับนักร้องดีเด่นพร้อมกันนี้ก็ได้รับรางวัลจากการประกวดตรังมิวสิกอวอร์ดรวมไปถึงการได้รับรางวัลนักดนตรีโดดเด่นจากการประกวดรายการ The Power Band ของ King Power ในปี2568นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนไทยชาวภูเก็ตวัย16ปีถือเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะการประกวดบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกันก็อตทาเลนต์โดยแสดงความสามารถด้านดนตรีจนคว้าแชมป์
ซีชั่นที่21ประจำปี2026โดยการถ่ายทอดพลังการชื่นชมชื่นชอบในดนตรีร็อกทั้งการเล่นกีตาร์การขับร้องส่งผ่านผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติและเปี่ยมล้นด้วยพลังจนกลายเป็นความชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกนับตั้งแต่การแสดงความสามารถในรอบแรกการแข่งขันรายการแสดงความสามารถระดับโลกอเมริกันก็อตทาเลนต์2026จนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเน่เน่ได้ฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์หรือสาวน้อยร็อกสตาร์ครับโดยครั้งแรกสร้างปรากฏการณ์ให้ทั่วโลกได้ชื่นชอบบนเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกด้วยการแสดงพลังเสียงร้องเพลงและการเล่นกีตาร์ในเพลงร็อกระดับตำนานซอมบายของวงเดอะแคนเบอรี่จนสามารถคว้าคะแนนโหวตจากคณะกรรมการทั้ง4คนจนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมเสียงชื่นชมถึงความสามารถจนส่งผลให้มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มพุ่งทะยานทะลุเป็น3ล้านคนภายในชั่วข้ามคืนเมื่อ7กรกฎาคม2569นั่นเองนะครับฟังอีพวกอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้จากการทำงานหนักหรือการนั่งการนอนการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือคลอเคล็ดเอ็นพลิกเจ็บกระดักกระดอหรือแขนคลุยขาคลุยครับฝากคุณลุงคุณป้าทดลองใช้น้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งก็ผลิตมาจากใบวานสนหรือจะเรียกอีกในหนึ่งก็คือครีมนวดสมุนไพรวานสนกระไดได้อีเมเอ้ยเพราะว่าเราสกัดมาจากใบวานสนภาษาไทยของต้นพระพลึงนะครับใช้แก้ใช้ดูแลเรื่องการปวดเมื่อยฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆลองไปใส่เบิ่งเด้อมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันระกำเป็นหลักขนาด30กรัมราคา50บาทส่วนขนาด30มิลลิลิตรชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคา120บาทสอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่0898633349 0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ใกล้วิทยุนาโพเรดิโอก็ไปซื้อที่วิทยุนาโพเรดิโอได้เลยนะครับและท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125เวลาไปสหกรณ์ก็ซื้อได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเราหรือท่านไม่สะดวกก็จะสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้ก็ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาด้วยนะครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาติดตามข่าวกันต่อครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็มาเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ภาคอีสานครั้งที่41ภูพานเกมนะครับเมื่อวานนี้9ตุลาคมนะครับทางดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นประธานในการในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่41ประจำปี2569ผู้ผ่านเกม UP นะครับสนามกีฬาราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของเฮาโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับประธานและก็คณะนักกีฬาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทั้ง3ท่านและก็นายโกมุตทีฆธนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน16นาฬิกาคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติพร้อมเพรียงกันณสนามกีฬาโดยมีการแสดงดนตรีจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร16นาฬิกา30นาทีต้อนรับด้วยการแสดง2ชุดชุดที่1มนสำเนียงเสียงสกลชุดที่2เยี่ยมยอดเมืองหนองหานเยี่ยมยอดเมืองหนองหานหลวงจนกระทั่ง 17:30 นาทีก็มีการเริ่มขบวนพาเหรดตระการตาเข้าสู่สนามนำโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนธาตุนารายวิทยาป้ายแข่งขันกีฬาอปท.ครั้งที่41แล้วก็ป้ายเทศบาลนครสกลนครขบวนริ้วธงเกียรติยศหรือธงไทยธงชาติไทย30ผืนแล้วก็ขบวนพระบรมมหายาลักษณ์ขบวนธงเกียรติยศผืนใหญ่หรือธงชาติไทยธงอปท.ธงเทศบาลนครสกลนครและก็ธงประจำการแข่งขันภูพานเกมครับนอกจากนั้นก็ยังมีมัสคอตประจำการแข่งขันก็คือน้องภูพานขบวนนักกีฬาเจ้าหน้าที่จาก112องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธร101เลยศรีสะเกษสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีและอุบลราชธานีปิดท้ายด้วยขบวนทัพนักกีฬาผู้บริหารผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสกลนครในฐานะเจ้าภาพผู้จัดการแข่งขันและก็เข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 18:00 นโดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นวงโยธวาทิตก็บรรเลงเพลงมหาฤกษ์คณะผู้บริหารก็ขึ้นสู่เวทีกลางสนามพร้อมพิธีเชิญธงชาติไทยธงประจำการแข่งขันและธงจังหวัดสกลนครขึ้นสู่ยอดเสานะครับโอกาสนี้ก็ได้มีการเบิกตัวนักกีฬาต้นแบบนางสาวพรพันธ์เกิดปราดหรือกัปตันชมพู่กัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมกับตัวแทนผู้ตัดสินนำกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้าสู่วงไฮไลท์ก่อนเข้าสู่ช่วงไฮไลท์เวลา 19:20 นาทีนั่นก็คือพิธีจุดคบเพลิงเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่อลังการในกีฬาผู้ผ่านเกมนะครับท่านที่อยู่ในอำเภอเมืองสกลนครและก็บริเวณบ้านธาตุนาเวงใกล้สถาบันราชภัฏสกลนครเมื่อวานนี้เสียงดังกระหึ่มสนั่นหวั่นไหวนะครับในการจุดพลุแข่งขันนั่นเองครับแล้วก็โดยกัปตันชมพู่ก็ร่วมวิ่งคบเพลิงและนำผ่านพุ่มสัญลักษณ์จุดไฟพระฤกษ์พร้อมการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่อลังการจากนั้นเวลา 20:20 นาทีก็เป็นพิธีส่งมอบธงการแข่งขันแก่เจ้าภาพครั้งต่อไปได้แก่เทศบาลนครอุดรธานีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่41ภูพานเกมจัดขึ้นระหว่าง 8-18 ตุลาคมแข่งขันรวม15ชนิดกีฬาใช้สนามแข่งขัน26สนามซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยจังหวัดสกลนครได้เตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นที่พักการจราจรการรักษาความปลอดภัยการบริการทางการแพทย์และแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจและประทับใจแก่นักกีฬาพร้อมส่งเสริมทักษะกีฬามิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนทั่วภาคอีสานนั่นเองครับก็
ขอชื่นชมยินดีกับการเป็นเจ้าภาพของสกลนครของเราช่วงนี้จนกว่าจะถึงวันที่18ตุลาคมนะครับการจราจรและก็พี่น้องชาวสกลนครก็คึกคักเป็นพิเศษเรื่องของการคมนาคมเรื่องของอาหารต่างๆก็ฝากไว้ในความเมตตาของชาวสกลนครของเรานะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวสกลนครไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็รายงานผลการกวาดล้างยาเสพติดครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่9ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองจับกุมได้20คดีผู้ต้องหา20รายของกลางยาบ้ารวม135เม็ดมียาไออีก1กรัมครับโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสว่างแดนดิน4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า85เม็ดวานอนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า22เม็ดกุดบาก2คดีผู้ต้องหา2รายเจริญศิลป์6คดีผู้ต้องหา6รายยาบ้า22เม็ดนิคมน้ำอุ่น1คดีผู้ต้องหา1รายเตางอย2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า3เม็ดภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า3เม็ดผลการปฏิบัติการของตำรวจและตำรวจตระเวนชายแดนตลอดจนผลการปฏิบัติของทหารก็จับกุมได้20คดีผู้ต้องหา21รายของกลางยาบ้า984เม็ดยาไออีก1แสนกล่ำท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจับทุกมือกวาดล้างทุกวันก็ยังไม่จบไม่สิ้นยังไม่หมดไปทำยังไงมันถึงจะหมดคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพไปที่นครพนมครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวฤดูการของการเอ็ดข้าวเมาทางนครพนมไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาสืบสารบุญข้าวเมาครับอยู่บ้านหนองผักตบชวนชมภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมเมนูข้าวเมาสร้างรายได้ให้ชุมชน9ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับนายอนุชิตหงสาดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมลาวก็ไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวเม่าประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายอภิวัตโยไลประธานกรรมการจัดงานพร้อมด้วยนายเชิดพันธ์ผลวิเชียนนายอำเภอพูนสวรรค์นางวิไลอุตสาจังหวัดนครพนมนายพานุมัชชิมาผู้อำนวยการสวทนครพนมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นที่วัดโพนสว่างตำบลนาหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมแหล่งขึ้นชื่อของข้าวเม่าทั้งหอมทั้งอ่อนนะครับพี่น้องครับภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองผักตบทั้งการสาธิตการทำข้าวเม่าการประกวดอาหารข้าวหวานจากข้าวเม่าการแข่งขันตำข้าวเม่าลีลาและก็การแสดงนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักตบรวมถึงการจำหน่ายสินค้าชุมชนให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อและอุดหนุนนอกจากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำบุญถวายต้นกัลปพฤกษ์ก่อนถวายภัตตาหารเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมชมมหรสพสร้างความสนุกสนานภายในงานครับบุญประเพณีข้าวเม่าเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหนองผักตบหมู่ที่4และหมู่ที่9สืบทอดกันมายาวนานจากกันนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาทำเป็นข้าวเม่าเพื่อนำไปทำบุญถวายพระภิกษุสงฆ์ส่วนที่เหลือก็แบ่งปันรับประทานกันในครอบครัวและชุมชนสะท้อนถึงวิถีชีวิตความศรัทธาและน้ำใจของคนในท้องถิ่นการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนพร้อมต่อยอดข้าวเม่ามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยนะครับต้นทางนี่ก็น่าจะ100 120บาทนะครับแต่ปลายทางไม่รู้กิโลละเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็น่าชื่นชมยินดีนะครับชุมชนของเขาก็สร้างแบรนด์สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านมานานต่อนานแล้วเรายังไม่มีอะไรก็เ
รีบสร้างผลงานของหมู่บ้านนะครับเป็นจุดไฮไลท์ของหมู่บ้านยังไม่สายเกินไปนะครับขอส่งกำลังใจกับทุกหมู่บ้านด้วยมาถึงข่าวที่ได้รับความสนใจในเดือนที่ผ่านมานะครับในเดือนที่แล้วมาก็เรื่องของหมวดสมภพครับวันนี้โอ้โหได้ยาใจแล้วนะหมวดสมภพได้ยาใจแล้วนะครับ กรณีเรื่องราวสุดฮือฮาของร้อยตำรวจโทสมภพรองสารวัตรปราบปรามโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่เคยออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสและประกาศรับสมัครสาวแก่แม่ไม้ว่าเป็นว่าที่คุณนายครับโดยมีสวัสดิการดูแลให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทรถเก๋ง1คันพร้อมทองคำหนักแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันได้ทันทีขอเพียงทำหน้าที่สีภรรยาและซื่อสัตย์ไม่นอกใจโอ้โหเป็นข่าวฟีเวอร์ไปอย่างมากนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนาที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีหมวดสวมพบก็ควงแขนนางสาวรภัทรกรเคนเท้าหรือมุกกี้อายุ47ปีนักธุรกิจส่วนตัวด้านขนส่งโลจิสติกในจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคุณแม่ของฝ่ายหญิงครับเดินทางมาทำการจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศข่าวดีโดยทั้งสองคนใช้เวลาทำขั้นตอนทางทะเบียนไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทางด้านร้อยตำรวจโทสมภพก็เปิดเผยว่านี่ตนตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะมองว่ามีภาวะความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลและเข้าใจธรรมชาติการทำงานของตำรวจที่จะต้องออกปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเมื่อประชาชนเดือดร้อนโดยทั้งสองคนได้พูดคุยศึกษานิสัยใจคอกันผ่านวิดีโอวันละ2ถึง3วันที่3วันละ2ขอไปครับตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาดีวันละ3ถึง4ชั่วโมงจนมั่นใจเต็มร้อยละพร้อมฝากขอโทษผู้สมัครและแฟนคลับสาวแก่แม่ไม้กว่า 10,000 คนครับกว่า 10,000 คนที่อาจต้องผิดหวังเพราะตนมีความซื่อสัตย์และเลือกแต่งงานได้เพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนงานพิธีฉลองมงคลสมรสตามประเพณีไทยก็จะมีการจัดขึ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบข้าราชการอย่างแน่นอนอันนี้คือฝ่ายชายครับส่วนฝ่ายหญิงมุกกี้ครับก็บอกว่าตนเองนี่ลองกดสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่เคยได้จากเพจข่าวไม่คิดเลยนี่จะได้รับการคัดเลือกจากหมวดสมภพพร้อมถือโอกาสนี้ชี้แจงต่อสังคมว่าข้อมูลเดิมที่เคยแจ้งว่าตนอายุ37ปีนั้นไม่ถูกต้องแท้จริงปัจจุบันตน47ปีแล้วผ่านการมีครอบครัวมาแล้วและมีลูกชาย1คนซึ่งก็ได้ชี้แจงกับหมวดสมภพจนเข้าใจตรงกันแล้วนะครับขณะที่คุณยายอายุ87ปีซึ่งเป็นคุณแม่ของมุกกี้ก็ได้บอกด้วยความยินดีว่าโอ้ดีใจที่ลูกสาวได้เป็นฝาอีกครั้งแล้วก็ขอฝากหมวดสมภพด้วยให้ช่วยดูแลลูกสาวให้ดีๆตนจะเดินทางไปมาระหว่างบ้านลูกเขยที่นนทบุรีกับบ้านพักที่ชลบุรีเพื่อคอยอวยพรให้ทั้งคู่ครองรักอย่างมีความสุขราบรื่นต่อไปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับเรื่องของการจราจรยังไม่จบนะครับอันนี้นะผบตร.ท่านสั่งห้ามจราจรสวมไอ้โม่งเลยนะไอ้ที่ปิดบังหน้านี่ไม่เอาถ้าหากว่าร้อนนี่อากาศมันร้อนก็ให้งดตั้งด่านเลยท่านบอกว่าอย่างนั้นนะไอ้การตั้งด่านนี่ขอให้เน้นการตักเตือนเป็นหลักนะเมื่อวันที่9ตุลาคมครับที่ห้องประชุมแจ้งยอดสุขอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจขอไปครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บังคับการตำรวจก็ได้สัมภาษณ์ภายหลังการประกาศมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงการตั้งด่านและการบังคับใช้กฎหมายจราจรท่านบอกว่าได้กำชับให้กับตำรวจจราจรแล้วแสดงความจริงใจต่อประชาชนโดยสั่งยกเลิกการสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าหากกังวลเรื่องมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนหรือหากสภาพอากาศร้อนจัดให้งดตั้งด่านไปก่อนส่วนการบังคับใช้กฎหมายต้องแบ่งเป็น2ส่วนคืออำนวยความสะดวกและการบังคับใช้กฎหมายโดยเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากจำเป็นต้องปรับให้พิจารณาโทษแบบปรับขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและจุดตรวจทุกแห่งต้องตอบสังคมให้ได้ว่าตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยต้องมีผู้ควบคุมอย่างชัดเจนส่วนด้านการสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้วางโครงการสร้างความคุ้มครองออกเป็น3ระดับได้แก่พื้นที่ปฐมภูมิหรือบ้านเรือนเมื่อประชาชนแจ้งเหตุตำรวจต้องไปถึงให้ไวที่สุดหากไม่มีเหตุให้สุ่มตรวจเยี่ยมเยียน
พื้นที่ทุติยภูมิห้างสรรพสินค้าหมู่บ้านจัดสรรก็ให้บูรณาการร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.ที่เอกชนมีพื้นที่กว่า 350,000 นายก็เข้ามาเป็นเครือข่ายช่วยสอดส่องดูแลและพื้นที่ตติยภูมิอันนี้เป็นพื้นที่สาธารณะท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของตำรวจที่จะต้องสร้างความมั่นใจว่าประชาชนเดินทางออกจากบ้านแล้วต้องปลอดภัยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับมาตรการใหม่ของตำรวจจะเป็นอย่างไรไม่ต้องสวมหน้ากากแล้วนะครับแต่ให้ใส่หน้ากากอนามัยแทนนะครับไม่ต้องใส่ไอ้โม่งดำนะถ้าอากาศร้อนจัดไม่ต้องตั้งด่านเว้นไปก่อนรอติดตามผลการปฏิบัติการต่อไปนี่คือข้อสั่งการนะครับนโยบายนะครับบอร์ดกสทช.นะครับโตมาตรการบังคับทางปกครองชี้อำนาจคณะกรรมการสรรหากสทช.สิ้นสุดละเมื่อวันที่8ตุลาคมนายแพทย์สอนบุญชัยพฤกษ์ขออภัยครับไอหน่อยซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานประธานกสทช.ยื่นหนังสือคัดค้านโต้แย้งมาตรการบังคับทางปกครองที่ออกโดยนายเกียรติพงษ์อมาตยกุลประธานคณะกรรมการสรรหาบอร์ดกสทช.ซึ่งมีคำสั่งให้นายแพทย์สอนยุติการปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันพร้อมปรับเป็นเงินวันละ 50,000 บาทนะครับเอกสารระบุข้อโต้แย้งประกอบไปด้วยคณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดอำนาจหน้าที่ไปนานแล้วโดยภารกิจของคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นองค์กรเฉพาะกิจตามกฎหมายได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่4กันยายน2564และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกสทช.ครบทั้ง7คนแล้วดังนั้นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาย่อมสิ้นสุดลงตามกลไกที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก็สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วางบรรทัดฐานไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าภารกิจของคณะกรรมการสรรหาได้สิ้นสุดลงและไม่มีอำนาจต่อเนื่องในการเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ข้อที่1ครับส่วนข้อที่2ไม่มีเหตุที่คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ไม่ได้ให้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกฎหมายใดๆหรือมีอำนาจสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่การออกคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการก้าวล่วงและแทรกแซงการทำงานของกสทช.โดยปราศจากอำนาจโดยชอบนั่นเองนะครับส่วนประการที่3กระบวนการทางกฎหมายยังไม่ถึงที่สุดปัจจุบันสถานะทางคดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ในชั้นศาลปกครองสูงสุดการเร่งรัดใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะและเรียกเก็บค่าปรับสูงถึงวันละ 50,000 บาททั้งที่กระบวนการพิจารณายังไม่ยุติถือเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมสร้างภาระและความกดดันอย่างไม่สมเหตุสมผลแก่ผู้ดํารงตําแหน่งด้วยส่วนข้อที่4ครับก็คือหนังสือที่อ้างถึงไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ครบถ้วนและชัดเจนเพียงพอและไม่ได้นําเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้แก่นายแพทย์สอนโดยหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวนะครับไม่ได้แสดงรายละเอียดการประชุมและการลงมติของคณะกรรมการสรรหาอย่างโปร่งใสเช่นมิได้แจ้งรายละเอียดว่ามติดังกล่าวมีขึ้นหรือไม่หากมีขึ้นมีขึ้นที่ใดเมื่อใดจัดทำโดยคณะกรรมการสรรหาที่ครบองค์ประชุมหรือไม่และคณะกรรมการสรรหาแต่ละคนที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นและมีมติอย่างไรที่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปส่วนประการที่5ก็คือหนังสือที่อ้างถึงไม่ได้แสดงข้อพิจารณาและใช้ดุลพินิจในการชี้แจงหลักเกณฑ์หรือพื้นฐานในการคำนวณอัตราค่าปรับที่สูงเกินส่วนอย่างชัดเจนและก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าปรับบังคับว่าต้องชำระที่ไหนอย่างไรและใครด้วยนะครับนี่ก็เป็นคำแถลงการของประธานบอร์ดกสทช.กำลังคลุกกลุ่นอยู่นะครับต้องติดตามกันต่อไปส่วนกสทช.ก็จะมีการอบรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะและการจัดรายการวิทยุอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอลครั้งที่5ประจำปี2569ในวันอาคารที่20ตุลาคมนี้นะครับจัดขึ้นณห้องศรีสกลบีโรงแรม MJ The Majestic สกลนครของเรานะครับวันนั้นเราก็จะไปเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ด้วยครับสำนักงานประกันสังคมแนะเตรียมหลักฐานพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันพรุ่งนี้นะครับ11ตุลาคมนะครับ
ซึ่งก็จะจัดขึ้นเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยผู้เลือกผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบและก็เตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งนะครับก็มีผู้ประกันตนและนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรรวมไปถึงสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ใบขับขี่ดิจิตอลหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะครับนายจ้างที่มอบอำนาจก็จะต้องมีใบมอบอำนาจไปด้วยนะครับแล้วก็มีเอกสารอื่นๆอีกตามมาแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าไปเลือกตั้งที่ไหนนะครับสถานที่เลือกตั้งอยู่ที่ไหนไม่ได้ระบุมาแต่ว่าวันพรุ่งนี้ทันทีมีสิทธิ์ก็ไปใช้บริการแล้วก็สอบถามกันเอาเองก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้เวลา 10:00 นครับขอเชิญร่วมพิธีฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และก็บวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสุทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชากอบพระคุณเวลา 10:00 นครับส่วนในวันที่อื่นๆนะครับเดี๋ยวยกยอดไปในคราวต่อไปครับเวลาใกล้จะหมดแล้วเราจะไปติดตามที่ข่าวต่างประเทศกันสักเล็กน้อยนะครับไปที่ข่าวต่างประเทศผู้พัฒนา AIR Tech ของจีนก็บอกว่าจะยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบด้วยสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AIA

ของอาร์เทคไปใช้ได้อีกครับโดยผู้พัฒนาอาร์เทคยอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงอย่างไรก็ตามแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ก็ยังสามารถลบสำเนาของข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วไม่ได้นั่นเองครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจจะถูกเจาะด้วยระบบของเครื่องมือ AI ของอาร์เทคส่งผลให้ข้อมูลประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลนั่นเองครับนี่ก็เรื่องราวของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปที่ฝรั่งเศสครับนักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสก็ชุมนุมประท้วงรอบใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มมีการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราวๆ 25,500 คนครับออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจราจรกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงด้วยเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าของโรงเรียนหลายแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสก็เปิดเผยว่าภายหลังการพบหารือกับครูและนักเรียนในเมืองแรงทางตะวันออกของทางตะวันออกที่เหนือของประเทศเขาก็บอกว่าเขาจะดำเนินการแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานนะครับหมดเวลาสำหรับอรุณสวัสดิ์หมดเวลาสำหรับข่าวค้นคนผู้ไทยวันนี้แล้วนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลายวันธรร

ณาผู้ด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของ

าผู้ทรงสันทานภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับพระมาสมัยปฏิอาภิลาภทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันทานภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากสิทธิสากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมนพระบัญญัติ10ประการ

ดแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้า

0: มความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและพอรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักข้าแต่อัครเทวดามีคาเอนโปรดปกป้องเราในการลบโปรดพิทักษ์เราในเมื่อการตอบความเชื่อ
1: และกลอุบายของปีศาจและวิงวอนของพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเพื่อรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
2: พระฤทธาสถิตยิ่งของพระเยซูเจ้า

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้สุขสำราญครอบครัวมาริอาหวนเปโตถวนไมวันภาวนาเป็นพิเศษเพื่อสุขภาพของคุณพ่อพรทวีโสดินอุทิศให้ดวงวิญญาณของยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งยูริอาลุงนภาบุตรดีดวงสุขสำราญครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิสเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีวรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตรปัญญาศรีวรกุลและสุขสำราญให้กับพี่ณัฐชาและก็พี่น้องทุกคนที่มาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้ภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสสนันสรนันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวชิระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันเทนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุตถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียแม่แอกเนสบุญรักษาเสือชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนบอร์เดชาทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเรนาโต้มาติโน่คุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตพระดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อทังสันคริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาที่พ่อวันมอนิกาอานงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอานาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทาวรเซอร์เอ็นเจลินผิวเกียงอุทิศให้ดวงวิญญาณของจอห์นบัพติสต์แก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์ปอโลอินเทอร์วีใจเสรียอซับสุนันจำปาราชเปโตชูเกตโจสันนุสนมาริอาจีรพันธ์จันลาและภาวนาเป็นพิเศษสำหรับบาเดย์ยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดที่จะรับสินบวชเป็นพระสงฆ์ในวันนี้เชิญยืน
1: เดชพระนามพระบิดาและพ่อบุตรและพระจิต
2: อาเมน
1: ขอพระหันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอสวัสดีครับคุณพ่อเจ้าวัดบรรดาคุณพ่อและพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เราขอมาขอบพระคุณพระเบญจเจ้าเพื่อมอบโอกาสและเวลาให้พวกเราเพื่อพวกเรามาสรรเสริญพระเบญจเจ้าขอเบญจเจ้าทรงประทานพระพรต่างๆให้กับบรรดาคุณพ่อและทุกท่านและครอบครัวของพวกเราด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสาธุบาปต่อพระเจ้า
2: ผู้ทรงสรรพานุภาพ

0: เป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุกสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปแนะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: ์อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์ทรงพระทัยเมตตาเหลือล้นทรงแจกจ่ายพระหันสัทธานเกินกว่าที่ผู้วอนขอปรารถนาและสมจะได้รับโปรดทรงลังพระเมตตาลงมาเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายทรงอภัยบาปที่มโนธรรมกวาดกลัวและเพิ่มพูนพระพรที่ผู้วอนขอไม่กล้าหวังด้วยเถินทั้งนี้ขอพึงพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองรัฐเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: ์อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกสิ่งถูกจองจำไว้ใต้อำนาจของบาปเพื่อพระสัญญาจะประทานแก่ผู้ที่มีความเชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่ความเชื่อจะมาถึงธรรมบัญญัติควบคุมดูแล้วแลเราอย่างเคร่งครัดจนกว่าความเชื่อจะถูกเปิดเผยดังนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นเหมือนครูพี่เลี้ยงนำเราไปพบพระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยอาศัยความเชื่อแต่เมื่อความเชื่อมาถึงแล้วเราก็ไม่ถูกครูพี่เลี้ยงควบคุมดูแลอีกต่อไปท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสต์เยซูเพราะท่านทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสต์เจ้าก็สวมพระคริสต์เจ้าไว้ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีกไม่มีทาสหรือไทยไม่มีชายหรือมีหญิงอีกต่อไปเพราะท่านทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เยซูและถ้าท่านเป็นของพระคริสต์เจ้าแล้วท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นทายาทตามพระสัญญาพระวาจาของพระเจ้า

จงขับร้องเพลงถวายพระองค์จงบอกเล่าถึงพระราชกิจหน้าพิศวงทั้งหลายของพระองค์จงภูมิใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ใจของผู้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมเถิดเชิญครับ

านทั้งหลายที่เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมผู้รับใช้พระองค์เป็นลูกหลานของยาโคบซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราพระองค์ทรงปกครองทั่วแผ่นดินเชิญครับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตัดอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตัดตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกพระวาจาของพระเจ้า

ขอสวัสดีครับคุณพ่อเจ้าวัดบรรดาคุณพ่อและพี่น้องทุกท่านครับก่อนที่แบ่งบันผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดหน่อยครับผมชื่อเปโตรเหวินตุนอันผมเป็นคนเวียดนามแล้วก็สังกัดคณะคำเรียนในประเทศไทยครับก็ผมเพิ่งได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์ในวันที่13สิงหาที่ผ่านมาครับก็วันนี้ก็มาร่วมงานบวชของเพื่อนก็คือป้อเดอโอครับก็แล้วก็สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือมีความสุขและความยินดีที่จะมีโอกาสมาถวายมิซาในวัดแห่งนี้ด้วยครับก็อย่างไรก็ตามครับก็พระวรรณสารในวันนี้สั้นนิดเดียวมีแค่2ข้อแต่สิ่งที่สำคัญของพระวรรณสารในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำตามพระวรรณสารทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าถามว่าในชีวิตของเราสิ่งใดทำให้ชีวิตของเรามีความสุขบางคนคิดว่าเมื่อเราร่ำรวยเราจะมีความสุขหรือเมื่อเราสำเร็จบางสิ่งบางอย่างทำให้เรามีความสุขหรือเมื่อเรามีครอบครัวที่มีฐานะมีเกียรติต่างๆทำให้เรามีความสุขแต่ถามเราเคยถามใจของตัวเองหรือเปล่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมันไม่ใช่สิ่งที่เรามีในชีวิตประจำวันของเราหรือต่อสังคมการเป็นมีเกียรติการร่ำรวยเราเห็นว่าชีวิตของพระนางมารีเป็นแบบอย่างในความที่มีความสุขที่แท้จริงพระนางมารีไม่ได้แค่มีความสุขเพราะว่าพระนางเป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้าแต่พระนางมารีมีความสุขเพราะว่าพระองค์เพราะว่าพระนางปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าพระแม่มารีก็เปิดใจรับพังรับวาจาของพระเจ้าและนำสิ่งที่พระนางได้รับนั้นมาปฏิบัติในชีวิตของพระนางก็เช่นเดียวกันในประเทศไทยก็มีมรณะศักดิ์ศรีทั้ง7องค์เราถามว่าเวลาบรรดามรณะศักดิ์ศรีมีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นแค่เขาเป็นกิจจนแต่เขาความสุขที่แท้จริงของเขาก็คือนำรับวาจาของพระเป็นเจ้าที่เขาได้เรียนรู้ได้รับมานำมาปฏิบัติสู่ชีวิตของพวกเขาเพื่อว่าสิ่งที่คนอื่นมาสัมผัสของชีวิตของพวกเขาจะเห็นความรักของพระเป็นเจ้าในชีวิตของพวกเขาและในชีวิตของพวกเขาก็ทำให้คริสตจักรและก็คนอื่นสามารถสัมผัสความรักความเมตตาของพระเป็นเจ้าผ่านการกระทำต่างๆในชีวิตของบรรดามรณะศักดิ์ศรีก็เช่นเดียวกันครับชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสตจักรความการที่เป็นคริสตจักรไม่ใช่ทำให้เรามีความสุขเพียงเราได้รับสินทั้งบาปได้เป็นคริสตจักรแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือเราต้องปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าซึ่งพระองค์ก็ตรัสกับพวกเราในวันนี้ในพระวจนะสารตามคำบอกเล่าของหลวงปู่ลูกาพระองค์ก็ตรัสว่าคนทั้งหลายพังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกก็พระองค์ก็พูดชัดเจนแล้วความสุขที่แท้จริงและความสุขที่ไม่มีใครสามารถเอาไปได้ก็คือความสุขที่เราสามารถนำรับวาจานำสิ่งที่เราได้รับจากพระเป็นเจ้านำรับประสงค์ของพระเป็นเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตของเราถึงแม้ว่าการปฏิบัติของเราผ่านการรอยยิ้มต่างๆหรือการขอบพระคุณหรือการให้การอภัยกันหรือการช่วยเหลือคนอื่นคนยากจนหรือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือของเราถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เราก็กำลังทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าผมเชื่อว่าบางทีเราไปวัดไปสวดสาย
ายพระธรรมต่างๆทำกิจศรัทธาต่างๆก็แน่ใจว่าเราจะมีความสุขแต่มากกว่านั้นหากเราไปช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเราเห็นความสุขของคนอื่นเราแน่นอนว่าเราจะมีความสุขมากกว่าในสิ่งที่ต่างๆเรากำลังทำเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกวันนี้ว่าความสุขที่แท้จริงก็คือพังพระวจนะของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติขอให้พระองค์ประทานพระพรต่างๆและเบิกใจของเราเพื่อรับพระวจนะพระวจนะของพระเป็นเจ้าและกล้าหาญเพื่อจะนำพระวจนะนั้นมาปฏิบัติในชีวิตของพวกเราขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด

0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงรับเครื่องบูชาที่ทรงบัญญัติให้ถวายแด่พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมจากพิธีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังประกอบเพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใจพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและระลึกถึงพระเจ้า
1: เราจะระลึกถึงแด่องค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าร้องกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหงเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามพระลักษณ์ของพระเจ้าอีกครั้งทรงกรุณาบัดรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุจากนี้สิ่งทั้งทั้งมวลจึงรับใจพระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการขอบคู่พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทศนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิสสการว่าดังนี
1: ้
2: ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาณพระเจ้า
1: สาธ
2: ุ
1: พระเจ
2: ้
1: าสูงส
0: ุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงรักษาทรงประสิทธิ์เจ้ามาบันดาลให้บังแล้วว่างหนุนีศักดิ์สิทธิ์เบียดเบียนร่างกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงทีบังขอบพระคุณบีบออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตัดว่ารับบังนี้ไปกินให้ทั่วกันที่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารทำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเล่าว่างูนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตัดว่าดับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายบังอันบันดาลชีวิตกับพระฤทธิ์อันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้จะขอรับพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตจิตเจ้าทรงรวมทุกคนที่รักกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัสราราชอนุรเดชบรรดาพระสัสราราชตรัสพระสงฆ์นักบวชชายหญิงเถิดเจ้าข้าขอประทานความสุขสำราญให้แก่พี่น้องทุกคนครอบครัวเป็นตระกับครอบครัวที่ขอมีสาสละสละเสด็จเช้าวันนี้และจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเป็นต้นสำราญครอบครัวมริยาหวนเป็นตัวด่วนใหม่วันและอุทิศทิพย์ภาวนาให้กับญาติญาติพี่น้องผู้ลุงลังเราทุกคนในพิธีในเช้าวันนี้ด้วยพระธรรมยานของยนต์โกสสพรแก้วกิ่งยูริอารุณาภาปีดวงภาวนาสลับผู้วิคุณตวัดของเราทุกตนและภาวนาสุขภาพของเสด็จพระสัสสัปปาปันดาพระสัสราราชสมบูรณ์นะเป็นต้นคุณพ่อพรวีโสลินคุณพ่อส่วนยมยนต์บรรพมคุณพ่อไพศาลว่องไวคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดและครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของเราที่จะไปด้วยขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกพี่น้องจะได้หลับไปพร้อมกับจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับแล้วทุกคนโปรดนำคนเหล่านี้เข้าชอบบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงสงกรานต์ลุ่นหน้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนานาดีพรหมจารีพระเจ้าชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระศาสดาของพระนางบรรดาสาวกนักบุญทุกท่านบุญจราศีพระนักศึกทั้ง8องค์ประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เกียรติเสด็จพระองค์โดยพระบาทและพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าร้อมกับพระคริสต์เจ้าแนะนำพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรหานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์ให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอน

0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงประกาศให้อภัยบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ควบคู่ของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาสงบรับรุ่นมีสัมมิธรรมตามนามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและคงรักตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และเช่นกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน
2: ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงรักบาปของพระองค์ทรงรักการณาเธอลูกแก่พระเจ้า

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงล้างล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงพระองค์ย่อมเป็นสุข

วันนี้นะครับก็เชิญพี่น้องร่วมฉลองบันเนเล็กฟาติมาทะแลและพิธีบวชพระสงฆ์ของสามเณรยอนสิทธิศักดิ์เชิดพระบดีโอนะครับมีสามเวลาสี่นาฬิกาและเวลาบ่ายสองตรงก็มีมิสซาส่งสองของยอนยอนบอสโกสุพรแก้วกิ่งนะครับและในตอนเย็นก็มีสวดหน้าศพที่ศาลามาติโนนะครับของยูดีอาลุงนภาพุทธิด้วงนะครับภรรยาของหมอดำครับและในโอกาสนี้นะครับในนามคุณพ่อเจ้าว่าคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาก็ขอขอบคุณพ่ออันนะครับประสงค์ใหม่นะครับบวชที่ประเทศเวียดนามนะครับบเดอร์ก็สังกัดคุณพ่อก็สังกัดคณะคามิเลียนนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่สามสามพาครับนะครับให้เราเสียงมือแทงคำขอบคุณพ่อครับหลังมิสานะครับก็เชิญพี่น้องเข้าแถวมารับพรจากพระสงฆ์ใหม่ครับนะครับเพิ่งบวชวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะพี่น้องเพิ่งได้เดือนกว่าเองนะครับดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อนะครับโอกาสนี้เชิญคุณพ่อได้พูดกับพี่น้องชาวทะเลครับ

0: ก็ขอสวัสดีครับ
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อเจ้าวาดบรรดา
0: บรรดาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ก็วันนี้ผมก็
0: รู้สึก
1: ตื่นเต้นทุกวันเวลาทำมิซ่าครับ
0: เพราะว่า
1: เวลา
0: ทำมิซ่า
1: เวลาตื่นเต้น
0: เมื่อใดผมก็ยินอันเดิมเมื่อนั้นครับ
1: ก็ผมได้อยู่ไทยบินนี้
0: ครบรอบ
1: 10 ปี
0: ครับ
1: แต่ว่าสาไทยได้มานี้ครับ
0: ก็วันนี้ก็รู้สึก
1: มีความสุขมากที
0: ่ได้มาร
1: วมถวายมิซ่า
0: ที่วัดแห่งนี้ครับ
1: ก็
0: ผมก็ไม่มีอะไรนอกจากการ
1: ภาวนา
0: ให้พระเจ้า
1: ทรงประทานพรต่างๆ
0: ให้บรรดาคุณพ่อ
1: และลูกวัด
0: ทุกคนในแห่งนี้ครับ
1: ก็ขอพระองค์ประทาน
0: สุขภาพ
1: ที่แข็งแรงทั้งกายและจิตใจให้ทุกคนครับ
0: ขอเจริญยืนครับ
1: ให้เราภาวนา
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ผู้ทรงสันธานุภาพ
0: โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่รับกาย
1: และพระโลหิตในศีลสิทธิ์นี
0: ้รับรำตนให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสต์เจ้าด้วยเถิด
1: ทั้งนี้ขอพึงบารมี
0: พระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสังสารุภาพ
0: พระบิดา
1: และพระบุตร
0: และพระจิต
1: ประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด
2: อาเมน
1: วิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด

พระเนตรมายังครอบครัวของลูก

บทอ่านจากพระวรสารลบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังประทับอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขบทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก